0: จะเป็นคนต่อไปที่ใบตอบหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
1: พีพีครับ
0: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
1: 9ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is quickly
1: Q-U-I-K-Y
2: Incorrect, I'm sorry, you were close. The correct way to spell quickly is Q-U-I-C-K-L-Y
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
3: เลมอนค
0: ่
3: ะ
0: เลมอนที่แปลว่าม
3: ะนาว
0: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
2: Do you feel ready?
3: Yes.
2: All right. Your word is network.
3: N-E-T-W-O-R-K.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah, เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปจับได้เลยค่ะเย้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
4: ตินนะ
0: ตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is service
4: F E V E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R VICE
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
5: บีมครับ
0: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
5: 10ขวบครับ
0: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: คร
0: ับ
2: Your word is person
5: PERSON
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
5: บ
0: ุ
5: คคลคร
0: ับ บุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะแต่เรายิ้มแฉ่งสมัยชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is understand
6: U-N-D-E-R-S-T-A-N-D understand
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปต่อไปเลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
2: Your word is document
4: D A R K C U M E N T
2: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document spelled D O C U M E N T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
7: แทนครับ
8: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
7: 10
8: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is Wednesday
7: WEDNESDAY
2: Okay, your answer is correct. Good job.
8: โล่งออกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
2: Wednesday has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
8: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปตามมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
9: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
8: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
10: ศิริราชมูลนิธิครับ
8: เพราะอะไรลูก
10: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
8: ค่ะใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house house แปลว่า
11: บ้าน
8: บ้านถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Table.
11: Pass.
2: Door.
11: D-O-O-R.
2: Pool.
11: Pass.
2: Roof.
11: R-O-O-F.
2: Fence.
11: F-A-N.
2: Fence.
11: F-A-N-S.
2: Fence.
11: Pass.
2: Kitchen.
11: K-I-T-C-H-E-N.
2: Wall.
11: W-A-L-L.
2: Bedroom.
11: B-E-D-R-O-O-M
2: Restroom
11: R-E-S-T-R-O-O-M
2: Backyard
11: Pass
2: Table
11: T-A-B-L-E
2: Pool Pool
11: P-O-O-L
2: Fence
8: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
2: fence which is spelled f e n c e
11: fence
8: fence แปลว่าร
11: ั้ว
8: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
11: ก็ฟังเป็น fence
8: อ๋อฟังเป็น fence
2: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yard Y-A-R-D
8: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
12: ไม่รู้ค
8: ่
12: ะ
8: 8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
13: 3ค่ะ
8: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
13: ครัวค่ะ
8: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Sink
14: S-I-N-K
2: Dish
14: D-I-S-H
2: Bowl
14: B-O-W-L
2: Bin
14: B-I-N
2: Pan
14: P-A-N
2: Spice
14: Pass
2: Tray
14: T-R-A-Y
2: Pot
14: P-O-T
2: Kettle
14: K-A-T-T-L-E
2: Kettle
14: Pass
2: Rice cooker
14: R-I-C-E C-O-O K-E-R
2: Spice
14: S-P-R-I-T
2: Spice
8: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
14: S-P-I-C-Y
8: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
2: Spice is spelled S-P-I-C-E You spelled spicy
8: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
2: The other word was kettle and that is spelled K-E-T-T-L-E
8: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ไบค์ช็อปได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหโอ้มี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
13: 9ครับ
8: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
13: ครับ
8: เรารู้พวกfeeling ต่าง
13: ๆก็รู้อยู่ครับ
8: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now angry
13: A N G R Y
2: brave
13: B R A V E
2: calm
13: again
2: calm
13: pass
2: mad
13: again
2: mad
13: M A N
2: mad
13: MAD
2: Lazy
13: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
2: Shy
13: S-H-Y
2: Proud
13: Again
2: Proud
13: P-R-O-U-D
2: Fear
13: F-E-E-L
2: Fear
13: F-R-E-E
2: Fear
13: Pass
2: Happy
13: H-A-P-P-Y
2: Cheerful
13: C-H-E-E-R-F-U-L
8: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
13: น่าจะ C-A-L-M
8: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงอ๋อรู้ไหมลูก
13: น่าจะ F-E-A-R
8: ถูกต้อง F-E-A-Rแหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
12: แฟนซักรีด
8: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะ

0: ้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now shirt
1: S H I R T shirt
2: iron
1: I R O N
2: dryer
1: D R Y E R
2: socks
1: pass
2: wash
1: W A S H
2: hanger
1: H A N G E R
2: dress
1: D R E S S
2: gloves
1: pass
2: detergent
1: oh, pass
2: washing machine
1: W A S H I N G M A C H I N E
0: เมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
2: She skipped socks, which is S O C K S.
0: Socks.
1: ฟังไม่กับหนัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
1: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
2: The last word is detergent, and that is spelled D E T E R G E N T.
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น31คำค่ะเย้ไปกันที่ไปสับไปเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
1: 1
0: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Scienceทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
1: ไม่ได้เลย
0: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
1: วิทยาศาสตร
0: ์พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Lab
1: L A M P
2: Lab
1: L A M B
2: Lab
1: Pass
2: Atom
1: A T T E M P T
2: Adam
1: Pass
2: Brush
1: B-R-U-S-H
2: Dropper
1: D-R-O-P-P-E-R
2: Beaker
1: B-I-T-T-E-R
2: Beaker
1: B-E-A-K-E-R
2: Oxygen
1: O-X-G-I-Oxygen O-S-Y-G-E-N
2: Graph
1: G-R-A-F
2: Graph
1: Pass
2: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
2: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
3: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
2: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it Atom but it's actually A-T-O-M but it's still pronounced Atom
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around.
0: Good morning.
4: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand, and

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอ

0: ครับใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
1: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างเหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน
2: เฮ้ย
0: ส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
3: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
2: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
3: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
1: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
2: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
2: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
3: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
1: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
1: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
1: ขอโทษข
4: ้
1: าแค
4: ่
1: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองตั้งหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
2: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
1: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
3: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
3: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
1: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้า

0: ็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
1: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
2: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันนี้มาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่อง Hunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง it is the only thing มันคือสิ่งเดียวstronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะ love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสักสิ่งก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่สองค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่น

นอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ouchหรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuck เพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยแหละครับต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะมีพวกเนี้ยมาเติมช่องว่างไม่ให้มันดูblank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't careI have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่องราม
0: เกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
0: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง

0: สมัยรัชกาลที่1
1: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
2: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
1: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
2: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
1: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
3: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
1: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
2: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
3: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
2: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
3: ยุคไหนละเนี่ยรัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
4: จริงปะเนี่ย
2: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
3: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
5: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
2: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
3: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
2: ชี้ชักเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยาราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยาราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยาราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรู้ใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพเกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง พื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะ

0: ที่ทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: าแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรอง

0: สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปบนห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ้โมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทาง

0: นะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่อง
1: การบูลลี่
0: การบูลลี่แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบูลลี่เนี่ยครูขอทบทวนก่อนครับว่าในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ย
1: การหลอกลวงออนไลน
0: ์การหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเราได้ทั้งวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ศึกษาข่าวใช่ไหมครับสืบค้นข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ในปัจจุบันนะครับซึ่งการหลอกลวงออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายรูปแบบไหมครับ
1: มีหลายร
0: ู
1: ปแบบ
0: มีทั้งอะไรครับหลอกโดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ให้กดลิงก
1: ์
0: หลอกนำรูปคนอื่นมาทำให้หลงเชื่อหลงรักใช่ไหมครับหลอกขายของหรือหลอกลงทุนแล้วทำอย่างไรล่ะเราจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเหล่านี้เราต้องไม่โลภที่สำคัญเราต้องไม่โลภใช่ไหมครับ
1: ม
0: ี
1: สติ
0: มีอะไรอีกครับ
1: เช็ค
0: ดู
1: ให้ด
0: ีถูกต้องเราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยทำไมครับไปถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเป็นธุรกรรมที่เราเคยทำไว้ก่อนที่เราจะเชื่อเราต้องเช็คก่อนว่าเราเคยทำธุรกรรมดังกล่าวหรือเปล่าหรือเป็นที่เพื่อนบอกทำไมครับมาหลอกเอารูปคนหล่อมาทำให้หลงรักแบบนี้เราต้องเช็คก่อนว่าคนนั้นคือตัวตนจริงไหมนะครับและที่สำคัญต้องทำไมครับไม่เชื่อใจง่ายๆและก็ไม่มีความโลภนะครับเราต้องมีสตินะครับต้องเช็คทุกอย่างก่อนที่จะเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะและอีกเรื่องนึงนอกจากหลอกลวงออนไลน์แล้วก็คือเรื่องอะไรครับที่เราเห็นในข่าวได้เยอะมากคือการอะไรครับ
1: การบ
0: ู
1: ลล
0: ี่การบูลลี่ใช่ไหมครับการบูลลี่เนี่ยถ้ารุนแรงนำมาก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงได้ไหมครับ
1: ได้
0: เพื่อนบอกว่านำมาสู่การทะเลาะวิวาทได้เลยหรือการทำร้ายร่างกายกันได้เลยนะครับดังในวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับของตนเองหรือผู้อื่นที่ถูกบูลลี่นะครับพร้อมทั้งเราต้องเสนอแนวทางในการรับมือกับการบูลลี่ของตนเองหรือเราเองก็ต้องให้คำแนะนำผู้อื่นนะครับด้วยเราต้องตระหนักว่าการบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของตนเองและผู้ที่ถูกบูลลี่นะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเรื่องการบูลลี่นะครับครูมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนร่วมกันฟังนะครับฟังสถานการณ์นะครับวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนักเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังสถานการณ์แรกกันเลยคือรอยยิ้มที่หายไปนะครับสำหรับรอยยิ้มที่หายไปนะครับเรื่องมีอยู่ว่าบ่ายวันจันทร์หลังเลิกเรียนเด็กชายปุ่นเดินคนเดียวตรงไปที่โรงอาหารเขาเพิ่งซ้อมบาสเกตบอลเสร็จเสื้อก็ยังเปียกเหงื่อและหน้าแดงจากแดดนะครับขณะกำลังเดินผ่านโต๊ะมุมหนึ่งบอมแทนและพามก็หัวเราะพอเห็นปุ่นเดินผ่านมาบอมก็พูดขึ้นเสียงดังว่ามาแล้วมาแล้วมนุษย์ตัวดำปี๋เดินมาแล้วแทนรีบพูดต่อทันทีตัวดำขนาดนี้ไปยืนตรงไหนก็เหมือนเงาดำเลยอะพามหัวเราะแล้วพูดเสริมหน้าดำจนมองไม่เห็นปากอะขำกากเลยปุ่นฝืนยิ้มไม่พูดอะไร

ขาทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วเดินผ่านไปเงียบๆแต่ในใจมันเจ็บหน่วงเหมือนมีบางอย่างจุกในอกเขาไม่โกรธแต่รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนอกจากเกิดมาเป็นตัวเองเย็นวันนั้นเขานั่งเงียบอยู่มุมหนึ่งของสนามกีฬามองพื้นแล้วไม่พูดกับใครรอยยิ้มของเขาก็เหมือนจะหายไปทีละนิดเอาละครับนักเรียนจากที่เราได้ฟังสถานการณ์แรกรอยยิ้มที่หายไปได้ฟังครูไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอะไรครับการบูลลี่เรื่องอะไรลูกเรื่องสีผิวนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกฟังเรื่องแรกไปแล้วอยากฟังเรื่องที่สองไหมครับนะครับไปฟังเรื่องที่สองกันเลยนะครับเก้าอี้ที่แตกไปกับใจคนนะครับเรามาฟังกันนะครับกลางวันวันพฤหัสบดีที่โรงอาหารของโรงเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและจอแจจากนักเรียนที่กำลังพักเที่ยงเต้ยเด็กหญิงร่างใหญ่เดินถือถาดอาหารไปหาโต๊ะนั่งพอเธอจะนั่งลงที่เก้าอี้พลาสติกก็เกิดเสียงดังป๊ะดังขึ้นเบาๆเก้าอี้โยกเล็กน้อยก่อนจะหักลงด้านหนึ่งเตยล้มลงกับพื้นอาหารหกเลอะเทอะเสื้อผ้าทุกคนหันมามองพร้อมกับเสียงหัวเราะดังขึ้นทันทีเบนตะโกนว่าโอ้โหแค่เธอนั่งเก้าอี้ก็ร้องไห้เลยเกิ้ลพูดต่ออีกว่าต้องสั่งเก้าอี้เหล็กพิเศษแล้วล่ะโรงเรียนเราคงไม่ไหวแป้งเสริมอีกว่าถาดก็ใหญ่อาหารก็เยอะสมกับตัวเธอเลยอ่ะเตยลุกขึ้นช้าๆพยายามกั้นน้ำตาไว้เธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่หามุมเงียบๆคนเดียวหัวใจเธอเจ็บไม่ใช่เพราะเก้าอี้หักแต่เพราะคำพูดที่หักใจของเธอจนแทบลุกไม่ขึ้นเอาละครับนักเรียนเรื่องที่สองนี้เก้าอี้ที่แตกไปกับใจคนเก่งมากครับเรื่องนี้เป็นการของอะไรเอ่ยบูลลี่รูปร่างร่างกายที่ทำไมครับอ้วนน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับแทนที่เพื่อนทำไมครับเก้าอี้หักเราต้องทำไมครับไปช่วยเหลือปลอบเพื่อนใช่ไหมครับแต่อันนี้จากสถานการณ์เป็นไงครับล้อเลียนเป็นการพฤติกรรมการบูลลี่นะครับเกี่ยวกับร่างกายของเพื่อนเอาละครับผ่านไป2สถานการณ์เรามาดูสถานการณ์ที่3กันนะครับแค่คำพูดแต่เจ็บเหมือนโดนทุบตีเช้าวันอังคารพลอยเดินเข้าไปในห้องเรียนพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าเมื่อคืนเธออดนอนจนเกือบเที่ยงคืนเพื่อปิดจ็อบการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณครูให้มา3หน้าเธอเคยทำไม่ทันมาหลายครั้งคราวนี้เลยตั้งใจเต็มที่ในใจก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเธอก็พยายามไม่ใช่คนขี้เกียจอย่างที่บางคนชอบแซวแต่ยังไม่ถึงโต๊ะเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นมาด้านหลังก็ลอกการบ้านเมย์ทั้งแผ่นจะไม่เสร็จได้ไงล่ะพลอยหยุดนิ่งเล็กน้อยหันไปมองเห็นเมย์นั่งอยู่กับมิวและปาล์ม3คนหัวเราะกันเบาๆมองมาทางเธอแวบหนึ่งแล้วหันกลับไปมิวรีบบอกต่อว่าเมื่อวานนะฉันก็เห็นนะตอนอยู่ใต้ถุนพลอยจ้องกระดาษเมตาแทบไม่กระพริบเลยจริงๆควรบอกครูนะแบบนี้ไม่แฟร์ปาล์มพูดเสริมขึ้นอีกไม่มีใครหันมาถามพลอยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครแม้แต่จะสบตาเธอพลอยเดินไปที่โต๊ะเงียบๆเพื่อนโต๊ะข้างๆก็ไม่คุยด้วยเหมือนทุกวันบางคนหลบตาบางคนทำเป็นอ่านหนังสือทั้งที่ปกติก็ไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสืออะไรนักทั้งห้องเหมือนเย็นลงราวกับมีอะไรบางอย่างลอยอยู่กลางอากาศพลอยได้แต่นั่งก้มหน้าเปิดสมุดอ่านทบทวนการบ้านอีกครั้ง

0: ทั้งที่เธอจำได้ว่าทำเองทุกข้อความจริงคือเมื่อวานพลอยถามเมย์แค่ข้อเดียวคำถามที่เธอถามไปนั้นไม่แน่ใจว่าต้องตอบยังไงเมย์ก็ตอบสั้นๆแค่ว่าอยู่ตรงย่อหน้าแรกสิแล้วเธอก็กลับไปเขียนเองที่โต๊ะไม่ได้ขอลอกไม่ได้ขอยืมกระดาษเลยด้วยซ้ำแต่วันนี้คำพูดแค่ไม่กี่ประโยคกลับกลายเป็นกำแพงใหญ่ทำให้ไม่มีใครอยากคุยกับเธอไม่มีใครอยากฟังเธอไม่มีใครแม้แต่จะคิดว่าบางทีเรื่องมันอาจไม่ใช่อย่างที่ได้ยินมาพลอยนั่งเงียบๆตลอดทั้งคาบในหัวมีแต่คำว่าเธอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีจะพูดดีไหมจะบอกความจริงดีไหมอยู่ในหัวพลอยตลอดทั้งคาบตอนพักเที่ยงเธอกินข้าวคนเดียวที่มุมห้องกิจกรรมมองเพื่อนๆกลุ่มเดิมหัวเลาะกันโดยไม่มีที่ว่างเหลือให้เธออีกแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการบ้านมันคือเรื่องของศรัทธาไปและคำพูดไม่กี่คำของบางคนก็เพียงพอจะทำลายมันจนหมดสิ้นเอาละครับนักเรียนสถานการณ์ที่3นี้เป็นเรื่องของการอะไรครับการบูลลี่แต่เป็นการบูลลี่จากอะไรลูกจากอะไรครับคือเพื่อนทำไมครับด่วนสรุปใช่ไหมครับยังไม่ได้ฟังพลอยใช่ไหมครับยังไม่ได้ฟังพลอยอธิบายเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าใจว่าพลอยทำไมครับลอกการบ้านแล้วก็มีการทำไมครับปล่อยข่าวใช่ไหมครับว่าพลอยเนี่ยเป็นคนลอกการบ้านแต่สุดท้ายแล้วพลอยได้ลอกไหม
1: ไม
0: ่ได้ลอกนะครับเอาละครับนักเรียนเราฟังไปแล้ว3สถานการณ์ครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับชมไปนั้นอ่ะเหมาะสมหรือไม่หรือถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ดีอย่างไรนะครับเหมาะสมไหมครับ
1: ไม่เหมาะสม
0: ขอตัวแทนตอบหน่อยสัก 2-3 คนตัวแทนกลุ่ม5ครับนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ครับ
2: ไม่เหมาะสมครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันกระทบต่อจิตใจของเพื่อนฝั่งตรงข้ามครับ
0: ก็คือเพื่อนที่ถูกบูลลี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับสถานการณ์ดังกล่าว
3: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าการบูลลี่อาจจะทำให้เพื่อนเสียความมั่นใจและเสียความรู้สึกได้ค่ะ
0: ทำให้เพื่อนเสียความมั่นใจและเสียความรู้สึกได้อ่ะกลุ่ม4ยกมือเมื่อกี้อ่ะ
4: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะทำให้เพื่อนอับอาย
0: ไม่เหมาะสมเพราะทำให้เพื่อน
4: อับอาย
0: อับอายนะครับอ้าวนั่งลงนะครับเก่งมากนะครับก็คือจากที่เราชมไปก็ทำไมครับไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับและการบูลลี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับไม่ควรทำนะครับไม่ควรบูลลี่ผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านั้นครับอาจเกิดซ้ำๆที่ครูบอกไงซึ่งหากเราต้องเผชิญการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดจิตใจหรือร่างกายครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะอภัยได้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยอาจจะอภัยให้ได้แต่ถ้าเกิดซ้ำบ่อยๆซ้ำๆเข้าอาจกลายเป็นความเครียดใช่ไหมคือถ้าเพื่อนโดนบูลลี่ว่าตัวผิวสีดำตลอดแบบนี้ต่อมาเพื่อนรอบแรกเพื่อนอาจจะเข้าใจว่าเราเล่นใช่ป่ะแต่ซ้ำๆเข้าเพื่อนจะเป็นไง
1: เ
0: คิดมากและทำไมครับไม่มั่นใจใน
1: ตั
0: วเองเกิดเป็นความเครียดใช่ไหมครับแล้วก็หรือเกิดความแค้นในที่สุดอันนี้เราจะเห็นในสถานการณ์ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันในที่สุดก็ได้นะครับเอาละทีนี้นะครับการบูลลี่คืออะไร
1: พฤติ กรรมที่รุ
0: นแรงคือพฤติกรรมที่รุนแรงการกลั่นแกล้งที่เรายกตัวอย่างกันมาใช่ไหมครับหรือการรังแกผู้อื่นมีด้านไหนบ้าง
1: วาจา

0: ร่างกายนะครับหากเกิดในชีวิตจริงมักจะล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสถานะทางสังคมที่เราตอบมาใช่ไหมรวมถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็มีที่เพื่อนบอกว่ารูปทำไมครับรูปหลุดของเราไปโพสต์แบบนี้ก็เป็นโรคออนไลน์นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการประจานการทางโซเชียลมีเดียนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเคยเห็นการบูลลี่มาเยอะแล้วนะครับนะครับโดยการบูลลี่จำแนกออกเป็นบูลลี่ทางด้านร่างกายเช่น
1: ตบหัว
0: ตบศีรษะเพื่อนแกล้งเพื่อนใช่ป่ะแบบทำให้เพื่อนเจ็บตัวแบบนี้แล้วตัวเองเป็นไงสนุกเหมือนเพื่อนกลายเป็นตัวตลกแบบนี้ควรทำไหม
1: ไม
0: ่ควรทำอย่างที่ครูบอกครับสถานการณ์แบบนี้แรกๆเพื่อนเป็นไงให้อภัยแต่ต่อมาทำบ่อยๆทำซ้ำๆเข้าเกิดเป็น
1: ทะเลาะ
0: วิวาทความแค้นนะครับบูลลี่ทางด้านวาจาก็คือทำไมครับ
1: พูด
0: ล้อเลียนต่างๆนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะล้อเลียนผิวสีล้อเลียนสถานะทางสังคมนะครับเชื้อชาตินะครับต่อมาบูลลี่ทางสังคมก็อย่างเช่นการปล่อยข่าวลือใช่ไหมครับปล่อยข่าวลือไงสถานการณ์ที่เราดูไปหรือแม้แต่การทำไมครับโพสต์ผ่าน
1: โซเช
0: ียลต่างๆที่เพื่อนบอกนำภาพหลุดทำไมครับของเพื่อนบางทีเพื่อนไม่ชอบรูปเนี้ยรูปนี้ฉันอย่าเอานะมุมนี้อย่าเอานะแต่ตัวเองเป็นไงเราแอบถ่ายไว้แล้วโดนแน่ไปโพสต์เพื่อนเป็นไง
1: ไม
0: ่สบายใจเกิดความเครียดใช่ไหมครับซึ่งสำหรับการรู้จักรับมือกับการบูลลี่เนี่ยเราอาจจะช่วยหลีกเลี่ยงบาดแผลทั้งด้านกายจิตใจและสังคมเราต้องทำไงเมื่อเราถูกเป็นผู้บูลลี่ไม่บูลลี่กลับดีมากทำไงอีกบอกเพื่อนไปตรงๆเลยว่าเราไม่ชอบนะทำไงได้อีกบอกครูที่ปรึกษาทำไงได้อีกแล้วต่อมามีทั้งหนึ่งไม่บูลลี่กลับใช่ไหมเหมือนสถานการณ์ที่เพื่อนแสดงบทบาทสมมุติใช่ไหมครับเราต้องไม่บูลลี่กลับใช่ไหมถึงเพื่อนจะว่าเราก็ไม่บูลลี่กลับต่อมาทำไงอีกนิ่งนิ่งไปไม่บูลลี่กลับนิ่งไม่ใส่ใจนี่ก็เป็นวิธีการรับมือเมื่อการบูลลี่นะครับหรือเราจะใช้อะไรครับโต้ตอบอย่างสุภาพพูดหรือเราอีกอย่างนึงก็ไปปรับทุกข์พูดคุยกับเพื่อนที่เฮ้ยคนเนี้ยชอบว่าเราอะเราก็เห็นเขาชอบว่าเธอจัดการยังไงเหรอเธอถึงไม่โกรธไปถามได้ไหมได้เพื่อนอาจจะบอกว่าทำไมครับก็นิ่งไปปล่อยผ่านไปในเมื่อทำไมครับเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาว่าเราอาจจะปรึกษากันแนวนี้ก็ได้นะครับหรือไปปรึกษาเพื่อนเช่นเพื่อนอีกคนนึงคนนี้โดนแกล้งประจำเลยเราก็เริ่มโดนเพื่อนแกล้งแล้วเฮ้ยเรามาหาทางออกกันไหมก็ปรึกษากันหรืออาจจะสรุปได้ข้อสรุปว่าใครทำไมครับปรึกษากับครูประจำชั้นได้ไหมได้หรืออย่างที่ก็ไปกับเพื่อนทั้งสองคนแล้วไปบอกเพื่อนว่าเราสองคนรู้สึกไม่ดีเลยนะมาแกล้งเราแบบนี้นะครับไปบอกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือที่สำคัญปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่ทำไมครับรุนแรงและต้องเกิดแบบซ้ำแบบแล้วเป็นเรื่องที่แบบทำไมครับเป็นแผลลึกในใจเลยนะครับอันนี้ต้องปรึกษานักจิตวิทยาและจิตแพทย์นะครับแต่ที่นักเรียนตอบมาถ้าเกิดขึ้นในโรงเรียนก็สามารถทำไงครับปรึกษาครูที่ปรึกษาได้นะครับเอาละตอนนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มให้นักเรียนพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนที่เคยถูกบูลลี่เนี่ย

รับรู้ว่ามีคนอื่นที่เคยถูกบูลลี่ไม่ใช่ตนเองเพียงคนเดียวเนาะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะว่าใครเคยถูกบูลลี่เรื่องอะไรให้ปรึกษากันเพราะเราจำได้ไหมครับว่าการทำไมครับการปรึกษากันก็เป็นหนึ่งวิธีการในการแก้ไขหรือรับมือกับเรื่องการถูกบูลลี่นะครับสองถ้าเรามีเพื่อนที่เคยถูกบูลลี่ก็ให้เรากล่าวให้กำลังใจกันหรือหากไม่มีในกลุ่มนักเรียนเนี่ยไม่เคยมีใครถูกบูลลี่เลยก็ให้นักเรียนพูดคุยกันว่าสถานการณ์ที่เคยเจอหรือเราเคยเห็นเนี่ยถูกบูลลี่นั้นส่งผลเสียอย่างไรต่อผู้ที่ถูกบูลลี่ให้นักเรียนลองปรึกษากันเลยครับแต่ละกลุ่มให้เวลาสักครู่นะครับจากนั้นให้นักเรียนเขียนแนวทางที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นลงในใบงานที่7ครูให้นักเรียนเวลาสักครู่นะครับในการทำกิจกรรมให้คำปรึกษากันนะครับและก็หาแนวทางรวมทั้งการให้กำลังใจนะครับ

0: าละครับสำหรับข้อที่1ทำเสร็จหรือยังครับกิจกรรมแรกปรึกษาแลกเปลี่ยนให้กำลังใจการเสร็จยังครับขอตัวแทน1กลุ่มนำเสนอกลุ่มไหนครับกลุ่ม6อ่ะ
1: หนูเองก็เคยเจอปัญหานี้ค่ะทั้งการโดนบูลลี่ต่างๆของจุดด้อยของตนเองและหนูจะให้คำปรึกษาเพื่อนโดยหากเพื่อนๆต้องเผชิญปัญหาในฐานะเหยื่อของการบูลลี่ควรตั้งรับอย่างมีสติเงียบเฉยบ้างตอบโต้บ้างไม่คิดแค้นเครียดหรือกังวลหรือนำปัญหาไปปรึกษาคุณครูหรือพ่อแม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจบไปแล้วนะครับกิจกรรมแรกคือทุกคนนะครับครูได้เดินดูแล้วเนี่ยทุกคนต่างเจอปัญหาการบูลลี่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตนเองก็เกิดขึ้นกับคนรอบข้างผู้ถูกบูลลี่ต้องรู้สึกทำไมครับไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่นักเรียนก็ทำไมครับได้พูดให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะนะครับรวมทั้งนะครับบางคนก็ชอบไปบูลลี่คนอื่นทำไมครับเพื่อนก็ได้ให้คำแนะนำไปเนาะคนที่ไปบูลลี่คนอื่นตัวเองก็ต้องทำไมครับไม่ทำพฤติกรรมนั้นนะครับหยุดพฤติกรรมการบูลลี่คนอื่นนะครับเพราะการบูลลี่ส่งผลดีไหมไม่ดีนะครับเอาละทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็มาสู่กิจกรรมต่อไปเลยกิจกรรมต่อไปบูลลี่ไม่ดีแล้วเราต้องทำไมครับ stop bully ก็คือหยุดการบูลลี่เราจะหยุดการบูลลี่ยังไงในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่งคำขวัญ นะครับรณรงค์หยุดการบูลลี่นะครับและส่งเสริมให้เคารพและช่วยเหลือกันจากนั้นให้ทุกคนในกลุ่มนะครับเสนอขวัญของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเลือกคำขวัญของกลุ่มและจากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอพร้อมอธิบายความหมายและในชั้นเรียนทำไมครับเลือกคำขวัญที่ครอบคลุมและช่วยส่งเสริมการเคารพและช่วยเหลือกันดังนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มจะต้องได้คำขวัญของตนเองทุกคนมีคำขวัญของตนเอง2มีคำขวัญของกลุ่มและ3มีคำขวัญของห้องเรียนพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: พร้อมแล้วเริ่มเลยครับ stop bully

นะครับนักเรียนสำหรับคำขวัญที่เราจะแต่งรณรงค์นี้ต้องเป็น1ครับใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์2เราต้องทำไมครับเป็นคำที่ผู้อ่านเห็นแล้วทำไมครับตระหนักถึงภัยของการบูลลี่ข้อเสียของการบูลลี่และที่สำคัญครับคำขวัญของเราต้องไม่เป็นการประชดประชันนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญที่นักเรียนแต่งต้อง1สร้างสรรค์2ให้ผู้อ่านผู้ฟังตระหนักให้เห็นถึงภัยของการบูลลี่นะครับและหยุดการบูลลี่นะครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ทุกกลุ่มเขียนคำขวัญเสร็จหรือยังครับได้คำขวัญของกลุ่มหรือยังนักเรียนเขียนคำขวัญของตัวเองและแลกเปลี่ยนกันแล้วทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอคำขวัญและความหมายของตนเองให้เพื่อนฟังแล้วจากนั้นนะครับเราจะมาเลือกโดยการที่ครูจะให้ทุกคนเดินไปเขียนดาวให้กับกลุ่มคำขวัญที่นักเรียนชอบดีไหมครับไปเขียนดาวให้กับคำขวัญของกลุ่มของเพื่อนที่นักเรียนชอบแต่อันเนี้ยครูไม่ให้เลือกกลุ่มตัวเองนะนักเรียนต้องไปให้ดาวกับกลุ่มอื่นที่นักเรียนชอบทุกคนมี1สิทธิ์1ดาวเลือกกลุ่มที่ตนเองชอบจริงๆความหมายดีความหมายประทับใจเพื่อเราจะได้คำขวัญของห้องนะครับอ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนนำเสนอความคำขวัญและความหมายของกลุ่มคำขวัญก่อนกลุ่ม1ก่อนนะครับบอกคำขวัญและความหมายของคำขวัญของกลุ่มตนเองนะครับกลุ่ม1เริ่มเลยครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับ
1: คำขวัญของกลุ่มผมนะครับทำดีทำง่ายแค่ไม่คิดร้ายบูลลี่คนอื่นความหมายคือแค่ไม่บูลลี่ก็เป็นการทำความดีแล้วครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทำดีทำง่ายแค่ไม่คิดร้ายบูลลี่คนอื่นนะครับก็คือการทำความดีเนี่ยแค่เราไม่บูลลี่ก็เป็นการทำความดีแล้วกลุ่มที่สอง
2: รู้จักทำความดีเลิกบูลลี่แฮปปี้แน่นอนค่ะ
0: อีกรอบอีกรอบ
2: รู้จักทำความดีเลิกบูลลี่แฮปปี้แน่นอนค
0: ่
2: ะ
0: ความหมาย
2: ไม่บูลลี่คนอื่นชีวิตจะมีความสุขค่ะ
0: ใช่ไหมเราไม่บูลลี่คนอื่นชีวิตเราก็ถือว่ามีความสุขแล้วต่อไปกลุ่มที่สามครับลูก
3: คำขวัญกลุ่มผมนะครับบูลลี่มันเก่ากลับไปกินเกาเหลาดีกว่า
0: ความหมาย
3: เลิกบูลลี่เพื่อนเพื่อให้คนอื่นสบายใจครับ
0: ก็คือไปหาอย่างอื่นทำดีกว่านั่งลงครับกลุ่ม4กลุ่ม4ครับตัวแทนใครเป็นตัวแทนกลุ่มลูกกลุ่ม4ได้ตัวแทนนำเสนอหรือยังลุกขึ้นนำเสนอเลยครับเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมเลือกเสร็จหรือยังฮะพูดก่อนครับลองพูดก่อน
4: ตื่นเถอะชาวไทยคนสมัยใหม่ไม่บูลลี่ค่ะ
0: ตื่นเถอะชาวไทยคนสมัยใหม่ไม่บูลลี่ก็คือทำไมครับยุคนี้ทำไม
4: ไม่บูลลี่ค่ะ
0: ยุคนี้เป็นยุคใหม่เรา
4: ไม่
0: บ
4: ู
0: ลลี่กันแล้วนั่งลงครับต่อมากลุ่ม5ครับ
5: การบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะกระทบต่อจิตใจความหมายคือการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะมันทำร้ายจิตใจคนโดนครับ
0: นั่งลงครับสุดท้ายกลุ่ม6
6: ไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นค่ะความหมายนะคะเราจะไม่อ่อนแอให้เพื่อนบูลลี่จนได้ใจแต่เราควรทำวาจาให้อ่อนน้อมหรือตอบโต้แบบมีเหตุผลและไม่ควรมองจุดด้อยของเพื่อนแต่เราควรมองจุดเด่นของเพื่อนเพราะเราทุกๆคนไม่ได้มีก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันค่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์กันทุกคนค่ะ
0: หลงครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองต่อไปครับเป็นเวลาที่เราจะต้องไปทำไมครับให้คะแนนกลุ่มอื่น1คน1ดาวครับเราคิดว่าคำขวัญไหนถูกใจไปให้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนลงดาวให้เพื่อนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วคร
0: ับกลุ่ม1ได้กี่ดาวลูก5กลุ่ม2
2: 4
0: กลุ่ม3 10 10ดาวใช่ไหมครับกลุ่ม4 3กลุ่ม5 3กลุ่ม6ละครับ10มี2กลุ่มได้10ดาวเท่ากันใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับงั้นนะครับให้ลงคะแนนอีกรอบไหมงั้นลงคะแนนแค่2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม3กับกลุ่ม6เพื่อเราจะมาดูว่าทำไมครับมาดูว่าเราจะได้คำขวัญของห้องว่าอะไรอ่ะให้เวลาอีกสักครู่ลงคะแนนอีก1รอบครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราลงคะแนนเรียบร้อยแล้วอ่ะกลุ่มที่3รอบใหม่ได้กี่ดวงครับ
1: 11
0: กลุ่มที่6รอบใหม่ได้กี่ดวงครับ
1: 19
0: แสดงว่าคำขวัญของห้องคือกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6ครับมานำเสนอคำขวัญของห้องหน้าชั้นเรียนหน่อยครับอีกรอบให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟัง
2: ไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นค่ะความหมายนะคะเราจะไม่อ่อนแอให้เพื่อนบูลลี่เราจนได้ใจแต่เราควรทำวาจาให้อ่อนน้อมหรือตอบโต้แบบมีเหตุผลและไม่ควรมองจุดด้อยของเพื่อนแต่เราควรมองจุดเด่นของเพื่อนเพราะเราทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียค่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เพอร์เฟกต์กันทุกคนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเราได้เราได้คำขวัญของห้องนะครับคำขวัญของห้องคืออะไรครับไม่อ่อนแอ

0: แต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นนะครับนี่คือคำขวัญของห้องเรา Stop Bully เอาล่ะครับก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับนี่ยังครับสรุปแล้วนี่ยังคิดว่าการบูลลี่คืออะไรครับการล้อเลียนด้วยวาจาหรือการทำร้ายร่างกายแล้วก็การทำไมครับบูลลี่ทางสังคมนะครับเอาละครับการบูลลี่นะครับก็คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นทางด้านวาจาและร่างกายหากเกิดขึ้นในชีวิตจริงมักเป็นการล้อเลียนไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสถานะทางสังคมรวมถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็ที่สำคัญครับนอกจากจะกระทำกันนะครับในห้องหรือในพื้นที่ที่เจอกันแล้วก็ยังมีการบูลลี่กันผ่านโลกออนไลน์เช่นการโพสต์รูปเพื่อนประจานแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลายครั้งการบูลลี่สร้างผลกระทบทั้งด้านความรู้สึกมากมายจนอาจเกิดเป็นบาดแผลทางใจนะครับฝังลึกจนยากที่จะเยียวยาหรือลุกลามไปจนถึงเกิดการปะทะและสร้างบาดแผลทางกายได้นะครับต่อมาครับการบูลลี่มีกี่ด้าน3ด้านมีอะไรบ้าง
1: วาจา
0: วาจาร่างกายสังคมนะครับร่างกายวาจาสังคมสุดท้ายครับหากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่รับรู้การถูกบูลลี่หรือตนเองถูกบูลลี่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรนิ่งตอบโต้อย่างมีเหตุผลและสุภาพปรึกษาครูแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับการรับมือนะครับเรามาเติมเต็มกันนะครับใช้ความนิ่งตอบโต้อย่างสุภาพพูดคุยกับเพื่อนร่วมชะตากรรมเพื่อช่วยกันแก้ไขหรือปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้านักเรียนก็สามารถปรึกษาครูได้นะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นนะครับการบูลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆที่ก่อให้บุคคลอื่นนะครับรู้สึกด้อยค่าย่ำแย่อายเสื่อมเสียนะครับเราลองถอยมาสักก้าวนะครับและหายใจเข้าออกหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ทำไมครับคิดก่อนพูดออกไปคิดก่อนทำเพราะสิ่งเหล่านั้นทำไมลูกเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับแม้เราจะลบสักกี่ครั้งก็ฝังอยู่ในใจผู้ถูกกระทำเสมอเนาะก่อนเราจะบูลลี่ใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือแม้แต่การโพสต์เนี่ยนะครับเราก็ทำไมครับต้องคิดก่อนเสมอนะครับและที่สำคัญเราต้องทำไมครับหากเราต้องเผชิญนะครับเมื่อเราเป็นผู้ถูกบูลลี่เนี่ยเราต้องเผชิญนะครับกับปัญหาเราก็ควรทำไมครับตั้งตัวอย่างมีสติตั้งตัวรับอย่างมีสติเงียบเฉยโต้ตอบนะครับนะครับพร้อมกับอย่างที่เพื่อนบอกครับทำไมครับมีเหตุผลในการโต้ตอบไม่คิดแค้นไม่เครียดหรือวิตกกังวลเกินไปรวมถึงเลือกที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับตนเองบางครั้งเราก็ต้องปิดการรับเรื่องราวจากโซเชียลด้วยนะครับถ้าเพื่อนเขาโพสต์ลงในโซเชียลเราก็ปิดเรื่องราวนั้นไปนะครับและข้อสำคัญครับหากหาทางออกไม่ได้จริงๆถ้านักเรียนก็ควรปรึกษาครูปรึกษาพ่อแม่แต่หากปัญหานั้นถลำลึกเป็นแผลในใจลึกก็ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูคิดว่าเรื่องบูลลี่เราได้คำขวัญของห้องแล้วนักเรียนตระหนักแล้วทั้งผู้ที่เป็นผู้บูลลี่และผู้ถูกบูลลี่ผู้บูลลี่เองก็ควรทำไมครับคิดก่อนทำคิดถึงจิตใจเพื่อนส่วนผู้ที่ถูกบูลลี่ก็ทำไมครับตั้งตัวรับอย่างมีสติตอบโต้อย่างสุภาพนะครับปรึกษาเพื่อนร่วมชะตากรรมถ้ามันไม่ไหวก็บอกครูที่ปรึกษา

0: ปรึกษาผู้ปกครองนะครับอ่ะนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้แนวทางในการทั้งหยุดบูลลี่และแนวทางในการรับมือกับการบูลลี่แล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือใบงานที่8เรื่องเช็คก่อนแชร์นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: และค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาบรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: ที่บึงการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ามความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: ถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการขึ้นเนื้อหาใหม่แต่เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งผ่านๆมานักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาของเขียนจนชำนาญสันสานสำคัญมาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรานั้นได้มีการฝึกทักษะตั้งแต่การมองอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตอบคุณครูมาตามประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมก็เริ่มมีความมากขึ้นตั้งแต่มีการเอาผ้า

0: มาให้ดูแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ว่าจะตอบว่าจะพูดจะเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อมาก็เริ่มมีการขยับเนื้อหาให้ยากขึ้นคือมีเรื่องของการเอาบทประพันธ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาบยานี11และในครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโคลง4สุภาพซึ่งเนื้อหาก็จะมีความท้าทายขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งทำไมเราจึงต้องมาศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเข้าใจว่าในงานเขียนนะครับเวลาเราจะสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นมาครับจำเป็นไหมนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าเราจะเขียนเฉยๆอย่างเดียวจำเป็นไหมจำเป็นไหมลูกไม่จำเป็นถ้าเรามีความสามารถในการแต่งกาบยานีเราแต่งนิทานเราเป็นกาบยานีได้ไหมครับได้แต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยทักษะที่มากหน่อยเนื่องจากว่าคุณครูเคยพูดกับนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าถ้าเรามีทักษะการอ่านบ่อยครั้งเราจะมีคังคลำอยู่ในหัวเราเยอะและทำให้เรานั้นสามารถเขียนถ้อยคำออกมาได้มากมายและคุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้ถ้อยคำกับนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นคลื่นจำได้ใช่ไหมครับศาสตร์ซองคำพวกนี้คุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้พวกเรานั้นจดลงไปในใบงานหรือว่าสมุดด้วยก็ถือว่าให้นักเรียนเอาทักษะใน5ครั้งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เอามาให้คุณครูดูนักเรียนคนใดที่แต่งกาบยานีเสร็จแล้วแต่งโครง4สุภาพเสร็จแล้วก็สามารถนำเอามาให้คุณครูเจมเนี่ยดูนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเชื่อว่าในการเขียนงานเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยนักเรียนเลือกจากความชอบก่อนฉะนั้นความชอบของนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเขียนเป็นความเรียงยาวๆเราสามารถเอาความเรียงผสมกับกาบยานี11หรือตรงนี้เรามองว่าอยากจะแต่งเป็นโครง4ก็ได้ฉะนั้นถ้านักเรียนเกิดความไม่เข้าใจตรงไหนสามารถปรึกษากับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางฉะนั้นเราสามารถปรับประยุกต์กิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับมาถึงเนื้อหาในวันนี้ดีกว่าเป็นเรื่องของระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารนักเรียนครับในการศึกษาภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจคือเรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราไปศึกษากันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: จะแสดงความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: บอกวิธีบอกการจำแนกความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
0: ทั้ง3ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะครับว่าวันนี้เราเปลี่ยนเนื้อหาใหม่แล้วก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับภาษานั่นเองนักเรียนต้นทางถามต้นทางก่อนนะปลายทางเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางเคยได้ยินคำว่าระดับภาษาไหมลูกตอบความเข้าใจของเราก่อนคำว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรอย่างกลุ่ม6บอกคุณครูเจมว่าเป็นภาษาที่สูงขึ้นกลุ่มอื่นล่ะครับมีเพิ่มเติมไหมครับระดับภาษาเป็นอย่างไรฝั่งนู้นมีไหมลูกตอบได้เป็นยังไงในความเข้าใจของนักเรียนไม่มีถูกผิดเป็นยังไงครับเป็นระดับภาษาแบบไหนดีมีแบบแผนใช้มีการใช้ให้เหมาะสมตามบริบทใช่ไหมครับปลายทางบ้างครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมฟังหน่อยครับว่าในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยระดับภาษาคืออะไรลองตอบดูครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วก็ให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถให้คำตอบเพิ่มเติมได้นะครับมาถึงกิจกรรมชวนคิดในวันนี้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอพร้อมกันมี2คำถามคำถามแรกครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างจงร่วมกันอภิปรายนักเรียนดูข้อแรกก่อนครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดหรือการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างตอนนี้ต้นทางปลายทางลองคิดข้อแรกก่อนครับนักเรียนใช้ภาษาระดับใดบ้างมีคนตอบด้านหลังมานะครับว่าเป็นภาษาระดับมาตรฐานมีอะไรไหมครับไม่เป็นทางการ
2: เป็นภาษาที่คุยกันทั่วไปกับเพื่อน
0: R เป็นภาษาที่เราใช้คุยทั่วไปกับเพื่อนๆอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมีการตอบที่มีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะว่าต้นทางตอนนี้มีคำว่าภาษาระดับมาตรฐานแล้วก็เป็นภาษาที่เอาไว้ใช้พูดคุยกับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเรื่องของการพูดเนาะแล้วถ้าเป็นการเขียนล่ะครับเราเขียนสื่อสารเราใช้ภาษาระดับไหนครับ
2: ทางการ
0: เราใช้ทางการปลายทางลองดูสิครับว่าเราใช้ทางการเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าใช้ทางการลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูว่าทางการเพิ่มเติมนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่คุณครูเจมนั้นได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยร่วมกันอภิปรายเนาะทีนี้นักเรียนไปดูอีกข้อหนึ่งครับข้อนี้อยากให้ต้นทางปลายทางคิดแล้วตอบไปพร้อมกันเลยว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญหรือไม่ขออภัยครับนักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อไวยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายอ่ะเดี๋ยวให้ต้นทางปลายทางอภิปรายไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนคิดว่าสำคัญไหม
3: สำคัญ
0: สำคัญอย่างไรอันอย่างนี้เดี๋ยวให้หนูลองใช้ไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังด้วยครับอ่ะลองดูสิครับว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อไวยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายอ่ะหนูตอบได้เลยค่ะ
4: ถ้าเป็นไวยวุฒิเราสามารถใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้และถ้าเป็นคุณวุฒิเราไม่สามารถเราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางจะเห็นว่าจะมีอยู่2คำคือคำว่าไวยวุฒิถูกต้องไหมครับแล้วก็คุณวุฒิสำหรับคำว่าไวยวุฒิคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุนะคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุฉะนั้นไวยวุฒิแปลว่าความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุส่วนคุณวุฒิแปลว่าภูมิรู้ความรู้แล้วก็ความดีงามฉะนั้นถ้าเราเจอคำว่าไวยวุฒิและคุณวุฒิเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในเชิงลักษณะของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีไวยวุฒิและคุณวุฒินักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมครับปลายทางเคยได้ยินคำว่าไวยวุฒิและคุณวุฒิไหมครับถ้าเคยได้ยินลองร่วมกันอภิปรายว่าในความเข้าใจของนักเรียนปลายทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเห็นว่าคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นมีความสำคัญสรุปมีความสำคัญไหมครับเด็กๆปลายทางเห็นว่ามีความสำคัญไหมครับถ้ามีความสำคัญเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับระดับภาษาไทยขออนุญาตพูดสรุปโดยภาพรวมให้ฟังเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเมืองไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับไวยวุฒิและคุณวุฒิจึงมีการเขียนและแบ่งระดับภาษาเอาไว้5ระดับดังต่อไปนี้ทำไมต้องมีการแบ่งเพราะว่าต้องแบ่งให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลเช่นเราสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่าอันนี้เป็นสังคมเมืองไทยนะถ้าเราสนทนากับบุคคลที่อายุมากกว่าเราใช้ภาษาระดับเดียวกันได้ไหมไม่ได้คุณครูขออนุญาตใช้คำที่อาจจะไม่สุภาพออกอากาศนะครับเช่นเฮ้ยมีคำว่าเฮ้ยเองกินข้าวหรือยังแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจดีก็จะรู้ว่ามีคำที่มันอาจจะไม่สามารถจะออกอากาศได้มากกว่านี้ซึ่งเฮ้ยเองกินข้าวหรือยังคุณครูเชื่อว่าอาจจะมีนักเรียนต้นทางปลายทางที่อาจจะใช้ภาษาที่มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คุณครูไม่ได้เชื้อเชิญให้พวกเราเนี่ยใช้ภาษาในเชิงที่ไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าการใช้ภาษานั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะฉะนั้นถ้าคุณครูถามพวกเราทุกคนว่าถ้าครูเป็นนักเรียนแล้วคุณครูไปถามกับคุณครูว่าเฮ้ยคุณครูกินข้าวหรือยังได้ไหมเหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องศึกษาเรื่องของระดับภาษาเพื่อเอาความเข้าใจของระดับภาษานั้นไปผลิตงานเขียนในช่วงท้ายหน่วยให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมตามบริบทนั่นเองฉะนั้นนักเรียนจะได้2ทางเลยทางแรกคือความรู้เรื่องระดับภาษา2การบูรณาการเอาความรู้เรื่องของระดับภาษาไปทำอะไรเอาไปใช้ในการเขียนผลิตผลงานต่างๆที่จะอยู่ในช่วงของท้ายหน่วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า5ระดับภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนแบบแรกเลยคืออะไรครับช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยครับ1คือ
5: ภาษา
0: ภาษาแบบเป็นทางการหรือภาษาเขียนภาษาชนิดนี้จะใช้ในการเขียนหรือการพูดในโอกาสสำคัญนักเรียนดูนะเช่นงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแปลว่าอะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแสดงว่าเป็นงานสำคัญมากไหมสำคัญมากและแบ่งออกเป็น2ระดับตรงสีแดงช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยครับคือภาษาระดับใดบ้าง1 2 3
1: ภาษาพิธีการและภาษาระดับมาตรฐานราชการ
0: แสดงว่าตอนนี้มีอยู่2แบบใหญ่ๆคือระดับแรกคือระดับพิธีการและ2คือมาตรฐานราชการนักเรียนดูต่อเลยครับระดับแรกคือพิธีการนักเรียนจำอย่างนี้นะต้นทางปลายทางถ้าเราเจอคำว่าภาษาระดับพิธีการจะใช้ในโอกาสสำคัญเช่นงานราชพิธีวรรณกรรมชั้นสูงภาษาที่ใช้เป็นคำระดับสูงและมีความซับซ้อนของประโยคอยู่มีการเอาราชาศัพท์มาใช้จึงนับว่าเป็นภาษาที่มีความไพเราะและงดงามอย่างยิ่งนักเรียนต้นทางครับนักเรียนปลายทางครับครูเจมพูดมาถึงตอนนี้นักเรียนลองเดาให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับก่อนที่คุณครูจะเปิดหน้าต่อไปว่าอะไรที่น่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในงานพิธีการเช่นงานอะไรดีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับราชพิธีแสดงว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับฉะนั้นภาษาใช้ระดับทั่วไปได้ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าใช้พิธีการอะไรบ้างอีกลูกที่เป็นงานสำคัญสำคัญมีอีกไหมการเปิดประชุมของรัฐสภาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับผู้นำระดับสูงที่เข้ามาประชุมพวกนี้ใช้ภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนดูครับว่ามันมีคำว่าวรรณกรรมชั้นสูงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับนักเรียนครับดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาระดับพิธีการข้าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นขานชื่อคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางแล้วก็ผู้ควบคุมนะครับประโยคที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่ได้มีการดูหมิ่นอะไรใดๆนะครับแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยได้เห็นภาพและใช้เป็นการศึกษานะครับข้าพระพุทธเจ้านายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์ตำแหน่งครูในนามคณะครูโรงเรียนเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองโรงเรียนอะไรก็ว่าไปขอประกาศราชสวัสดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักเรียนเคยได้ยินงานนักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมเช่นถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาปากเลยก็คือการจัดวันพ่อการจัดวันแม่ถูกต้องไหมครับปลายทางเข้าใจเหมือนกันไหมครับว่าเราจะเจอภาษาเหล่านี้ในงานพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือพระบรมวงศ์สานุวงศ์รวมถึงการประชุมการเปิดประชุมรัฐสภาด้วยพวกนี้แล้วก็นักเรียนครับ เราอาจจะเคยเห็นการถ่ายทอดสดการรับปริญญาโดยอาจจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จเป็นองค์ประธานหรือพิธีรับปริญญาต่างๆซึ่งก่อนที่เราจะมีการมอบปริญญาโดยพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มอบเลยนะฮะก็คือจะมีการขานนามกล่าวคำก่อนฉะนั้นการในการกล่าวคำเขาก็ใช้ภาษาระดับพิธีการเช่นเดียวกันเช่นคำแรกที่อาจจะเอาบอกว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเคยได้ยินไหมนักเรียนต้นทางเคยได้ยินไหมปลายทางเคยได้ยินไหมครับพวกคำเหล่านี้เป็นภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้ครับคุณครูเจมอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นด้วยว่านอกจากภาษาที่เป็น อยู่ในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่เป็นวรรณกรรมชั้นสูงนักเรียนดูบนจอครับเรื่องนี้มาจากวรรณกรรมเก่าแก่คือเรื่องของลิลิตโองการแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้เป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในพิธีการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือว่าการสาบานตนนักเรียนครับฟังให้ดีนะครับในสมัยก่อนข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ไล่มาอันนี้ยึดตามหลักฐานนะตั้งแต่สุโขทัยลงมาเนี่ยสมมุติว่านักเรียนห้องนี้เป็นข้าราชการในยุคนั้นแล้วจะต้องไปปกครองในหัวเมืองต่างๆเช่นกลุ่มนี้ไปอีก1หัวเมืองกลุ่มนี้ไปอีก1หัวเมืองเนี่ยจะต้องเอาข้าราชการเหล่านี้มาเข้าพิธีศรีสัจจปานการหรือการถือน้ำ

0: พระพิพัฒน์สัตยากรนักเรียนครับการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยคนทำพิธีในสมัยก่อนคือพราหมณ์นักเรียนรู้จักพราหมณ์ไหมพราหมณ์จะเป็นคนทำพิธีซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นพราหมณ์ใช่ศาสนาพุทธไหมครับ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่ก็จะเป็นพราหมณ์ฮินดูมีการใช้บทที่เกี่ยวข้องกับการสรรเสริญถ้าเราจำวรรณกรรมของสุนทรภู่ได้สาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาสุนทรภู่ไหว้ใครครับไหว้พระพุทธเจ้าแต่นักเรียนดูในบทนี้โอมสิทธิสวงสีแก้วแผ่วมฤตยูเอางูเป็นแท่นแกว่นกลืนฟ้ากลืนดินบินเอาครุฑมาขี่สี่มือถือสังจักรคทาธรณีพีรุอวตารอสูรละแลงลานทักทักคณิจรนายหลังจากนั้นพราหมณ์เมื่ออ่านองค์การเสร็จจะแทงพระแสงปรายวาสลงไปในขันน้ำมนต์ถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาสอนทั้งที่เราเรียนระดับภาษาก็ทำให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้นคนทำพิธีนอกจากจะเป็นพราหมณ์แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้หนังสือด้วยใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่แล้วบทนี้นะครับถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยจะพูดถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือบทที่คุณครูยกมาให้พูดถึงพระนารายณ์ที่ชัดเจนมากคือสี่มือถือสังจักรคทาธรณีแล้วก็บอกที่ประทับของท่านคือประทับบนงูก็คือมีงูอยู่นะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ เรื่องพวกนี้เนี่ยให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนั่นเองฉะนั้นข้าราชการที่เข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับก็จะต้องเข้าร่วมพิธีพอพราหมณ์สวดเสร็จเนี่ยก็จะต้องดื่มน้ำน้ำนี้ทำหน้าที่คล้ายเป็นน้ำสาบานถ้าข้าราชการคนใดประพฤติดีทำดีอันนี้ตามความเชื่อนะครับคุณครูไม่ได้มีการพูดพาดพิงอะไรนะแต่ว่าพูดตามหลักฐานที่ปรากฏถ้าข้าราชการคนใดทำดีมีความประพฤติดีน้ำนี้จะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการคนนั้นหรือตำแหน่งนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยในวรรณกรรมเรื่องนี้ได้มีการใช้บทสาปแช่งเอาไว้ฉะนั้นคุณครูไม่ได้พูดเองนะครับนักเรียนคนใดที่มีความสงสัยเพิ่มเติมสามารถไปหาอ่านได้เพราะว่าคุณครูยกมาเราไม่ได้ยกในเรื่องของความงมงายแต่ว่าให้นึกถึงความคิดของคนในสมัยนั้นว่าในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจว่าเวลาเราอยู่ไกลผู้ไกลคนไกลสายตาเนี่ยต้องมีความยึดมั่นถือมั่นและให้ยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลักเข้าใจยังประมาณนี้ครับเป็นไงครับเรื่องนี้น่าสนใจไหมลิลิตองค์การแช่งน้ำไปหาอ่านดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทที่คุณครูเจมส์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมานอกจากนี้ยังมีอะไรอีกมาเป็นเรื่องของอะไรครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอพระราชทานกราบทูลฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าใครว่าไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปในนามสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรในวันนี้มีความปลื้มปิติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ข้าราชการและบัณฑิตที่เฝ้าใต้ฝ่าพระบาทอยู่ณที่นี้โดยทั่วกันนักเรียนเป็นยังไงครับภาษาสวยงามไหมภาษาสวยงามมีความซับซ้อนไหมครับมีความซับซ้อนตรงตามข้อมูลที่คุณครูให้ไปในช่วงต้นไหมฉะนั้นนักเรียนตอบคุณครูให้ชื่นใจหน่อยทั้งต้นทางปลายทางอะไรบ้างเป็นภาษาในระดับพิธีการหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างหนึ่งวันอะไรวันรับปริญญาสองวันที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับสามคือปรากฏในอะไรที่เก่ามากเลยอะประกวดวรรณคดีเก่งมากวรรณกรรมวรรณคดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อมาภาษาแบบที่2คือภาษาระดับอะไรลูก
1: ทางการ
0: จากพิธีการก็สู่ทางการภาษาระดับทางการเด็กๆครับนักเรียนดูบนจอให้ดีปลายทางดูบนจอให้ดีนะครับเราจะเจออะไรได้บ้างเช่นหนังสือราชการวิทยานิพนธ์รายงานทางวิชาการการกล่าวปราศัยบทความวิชาการงานวิจัยการเขียนตำราอ้าวมาสะดุดตรงคำนี้ครับการกล่าวเปิดงาน

0: สำคัญสำคัญอ้าวครูเจมคุณครูเจมเพิ่งบอกหนูไปไม่ใช่เหรอคะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณครูเจมบอกหนูเองว่าในภาษาระดับพิธีการเนี่ยมันก็จะอยู่ในงานใหญ่ๆแล้วทำไมภาษาระดับทางการยังมาเจออีกต้องทำความเข้าใจและพิจารณาว่าใครเป็นองค์ประธานเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นองค์ประธานครับมีพระเจ้าอยู่หัวหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือคนอื่นๆที่เป็นข้าราชการระดับสูงแต่อันเนี้ยอาจจะอะไรครับตำแหน่งลดหลั่นลงมาก็ปรับจากพิธีการเป็นทางการสมมุติว่าถ้าเราเป็นท่านผู้อำนวยการเนี่ยเราจะไปใช้ระดับพิธีการได้ไหมเราใช้พิธีการได้ไหมไม่ได้เพราะว่าโดยตำแหน่งเป็นท่านผู้อำนวยการไม่ได้มีความเป็นข้าราชการระดับสูงที่ระดับสูงมากๆอ่ะนักเรียนไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับฉะนั้นต้องพิจารณานะครับต่อมาภาษาที่ใช้จะเป็นแบบแผนชัดเจนมีความกระชับปราณีตถูกต้องตามอะไรหลักอะไรหลักไวยากรณ์อ่ะดูตัวอย่างนักเรียนเห็นไหมครับเคยเห็นครุฑบินแบบนี้ไหมครับถ้าหน้าตาแบบนี้เป็นหนังสืออะไรเอ่ยเป็นหนังสือที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเป็นหนังสือราชการในฝั่งซ้ายชัดเจนมากนะครับซึ่งถ้าเราเห็นตราครุฑแบบนี้ครุฑแบบนี้แน่นอนเลยว่าเป็นหนังสือราชการนะครับนักเรียนครับขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มเติมได้ไหมถ้าเราจะไปรับปริญญาในเรื่องของภาษาระดับพิธีการเนี่ยการใช้หนังสือราชการจะมีคำว่าหมายกำหนดฟังให้ดีนะถ้าเมื่อใดเราเจอคำว่าหมายกำหนดแปลว่าครั้งนั้นคือพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเป็นองค์ประธานแต่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะต้องมีคำว่าหมายไหมครับมีหรือไม่มีไม่มีฉะนั้นกำหนดการจัดพิธีถ้าแบบนี้ไม่ต้องมีแต่ถ้าเมื่อใดที่มีคำว่าหมายเมื่อไรปุ๊บงานนั้นคือมีในราชวงศ์เสด็จมาฉะนั้นให้เข้าใจทั้งต้นทางปลายทางนะว่าถ้าเราจะต้องใช้ในงานทั่วไปเราไม่ต้องใส่คำว่าหมายแล้วบางครั้งคนชอบใช้ผิดว่าเออเนี่ยมีหมายกำหนดมาแล้วมีหมายกำหนดมาแล้วฉะนั้นคำว่ามีหมายกำหนดต้องแปลว่ามีอะไรครับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นองค์ประธานเท่านั้นถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องใช้คำว่าหมายนะครับนักเรียนดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือเป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างบทความทางวิชาการหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นักเรียนจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำงานแล้วเราต้องบอกว่ามีขั้นตอนการตีพิมพ์อ่ะนี่ไงเนี่ยการตีพิมพ์หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่าพอมีการตีพิมพ์แล้วก็จะออกมาถูกต้องตามรูปแบบหนังสือราชการนั่นเองอันนี้คือภาษาระดับทางการเก่งมากๆครับอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจไหมฉะนั้นพิธีการกับทางการต่างกันไหมต่างไม่ต่างต่างต่อไปดูต่อเลยครับภาษาแบบไหนครับภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนักเรียนดูซิว่าภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นแบ่งเป็นกี่ระดับ
1: 3
0: ระดับแรกคือกึ่งทางการ2คือสนทนาและ3คือแสดงว่าตอนนี้เรากำลังจะได้รับความรู้3แบบแบบแรกคือกึ่งทางการเช่นใช้ในโอกาสทั่วไปไม่เป็นทางการมากนักอะไรล่ะก็ตอนนี้ไงครับก็ตอนนี้ไงครับเรากำลังใช้กึ่งทางการอยู่เพราะว่าคุณครูกำลังบรรยายคุณครูกำลังสอนคุณครูกำลังพูดให้เราฟังฉะนั้นการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนั้นบางครั้งมันจะเป็นการปรับบริบทให้มีความเข้าใจมากขึ้นตามสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาอ่ะนักเรียนดูสิมีคำว่าอะไรบ้างมีกินมีอะไรอีกทำงานมีอะไรอีกช่วยกันตอบเลยครับฉันเธอเขาฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าเป็นระดับกึ่งทางการคือมันมีคำสามัญเข้ามาประกอบทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าครูเจมสอนอยู่ตอนนี้ครูเจมใช้ภาษาระดับไหนเนี่ยพิธีการปะครูใช้กึ่งทางการอยู่นะครับทีนี้นักเรียนดูบนจอครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาระดับกึ่งทางการขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับการดูดาวของคนไทยพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้พวกเขาดูดาวไว้ใช้อย่างชีพทำมาหากินเป็นหลักโดยแท้ไม่ใช่ดูดาวเพื่อผูกดวงตามคัมภีร์สุริยญาตหรือคัมภีร์สารัมแบบนี้เป็นต้นนักเรียนเห็นปะจะมีการใช้คำเช่นคำว่าดาวหางเมฆดาวตกแบบนี้เป็นต้นก็ขอขอบคุณที่มาจากที่อ้างไว้นี่ด้วยนะครับจากอนุสารอสทนะครับฉบับมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับก็ขอบคุณท่านที่เป็นคนเขียนบทความนี้เพื่อ

0: ช้ในการศึกษาต่อไปครับนั่นเรียนดูต่อครับภาษาระดับกึ่งทางการอันนี้เป็นอะไรบ้างอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยแต่ว่าก็ยังจัดว่าเป็นกึ่งทางการทีนี้นักเรียนต้องเข้าใจว่าบางครั้งเขาอาจจะจัดเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจเช่นภูเก็ตก็แค่ปากซอยปล่อยใจจอยๆชมวิวทะเลยังไงครับhashtag ที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนซัมเมอร์นี้ต้องไปหรือซัมเมอร์นี้ต้องไปก็ได้อยู่ที่การออกเสียงนะว่าขออนุญาตใช้คำว่าซัมเมอร์นะครับอันนั้นนักเรียนดูครับอ่านบทความด้านล่างพร้อมกันครับ1 2 3ซัมเมอร์นี
1: ้
0: หน้าร้อนแบบนี
1: ้หลายคนคงกำลังแผนเที่ยวแบบชิลชิลยามทะเลสวยสวยถ่ายรูปเก๋ๆและทำมีเรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ต
0: ประมาณนี้นะครับซัมเมอร์นี้ก็คืออะไรครับฤดูร้อนหาที่ชิลชิลคืออะไรสบายใจผ่อนคลายที่เที่ยวสบายๆกันหน้าร้อนแบบนี้หลายคนคงกำลังแพลนเที่ยวแพลนคือกำลังหาข้อมูลถูกไหมครับหรือว่าวางแผนแพลนคืออะไรวางแผนเที่ยวแบบชิลๆชิลๆแปลว่าอะไรดี
2: สบาย
0: สบายๆอย่างทะเลสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆแปลว่าอะไรมีการถ่ายรูปในมุมต่างๆตามอิริยาบถเช่นยังไงครับอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็จะมีการใช้อิริยาบถในการถ่ายภาพแตกต่างกันไปครั้งนี้เรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ตแฮชแท็กที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนที่ซัมเมอร์นี้ต้องไปมาฝากภูเก็ตหนึ่งในสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินักเรียนครับบางคนอาจจะมองว่าการเขียนข้อความเนี้ยทำไมดูใส่ข้อความที่มันไม่เป็นทางการเยอะจังแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางมองนะครับว่าบางครั้งถ้าเราใช้ภาษาในระดับที่เป็นทางการมากเกินไปเนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นบทความท่องเที่ยวใช่ไม่ใช่ถ้าบทความท่องเที่ยวเขียนแบบเป็นทางการนักเรียนคิดว่าเขาอยากเที่ยวไหมจึงต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามบริบทเพื่อที่จะให้ได้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นเอาละครับมาต่อกันที่ 2.2 คือภาษาระดับสนทนาหรือภาษาระดับไม่เป็นทางการใช้อะไรบ้างใช้ในโอกาสทั่วไปนักเรียนดูนะดูบรรทัดที่2ให้ดีนะมีการใช้คำแสดงก็อักษรย่อคำตัดคำเฉพาะกลุ่มคำภาษาถิ่นคำเรียงเสียงพูดคำภาษาหนังสือพิมพ์คำภาษาโฆษณาระดับภาษาในระดับนี้มักใช้ในการซื้อขายการประชุมและการพูดที่ไม่เป็นทางการและการสนทนากับผู้ที่สนิทสนมเช่นกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีกล้องนะครับสมมุตินะเดี๋ยวยกตัวอย่างสั่งกลุ่มนี้เลยฮะไปเที่ยวกันไหมได้ไหมเบื่อว่ะเป็นไงเบื่อว่ะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูไม่ใช่พูดจาไม่เพาะนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเลยครับมีการใช้คำแสดงเนี่ยไปจีบเขาก็นกเป็นไงไปจีบเขาก็นกนกที่ไม่ได้แปลว่าเบิร์ดแต่นกในที่นี้คือผิดหวังไม่สมหวังอันนี้เข้าข่ายในเรื่องของการใช้คำแสดงไหมนกอะเธอนกไหมนกแล้วนะเบื่อบางทีก็มีการใช้อะไรแย่จังอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นภาษาในระดับนี้คือจะใช้แบบไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ายังมีการใช้พูดกับผู้ที่สนิทสนมเช่นเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องก็ยังมีความเป็นแบบทางการอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีการเอาสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบเช่นการเรียนเสียงคำพูดโอ๊ยทุบราคาหั่นราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ใช้ภาษานี้ประมาณนี้ทีนี้นักเรียนดูครับตัวอย่างภาษาที่ใช้ในระดับสนทนานักเรียนเชื่อว่าห้องนี้น่าจะไม่เคยได้ยินนักเรียนดูนะครับไม่มีเงินก็ไม่มีงัวผู้เล่าตอบแล้วหัวเราะด้วยเห็นความเขลาของนายหมายเอ๊ะก็เรารู้ร่องรอยแล้วใช่ไหมล่ะว่าวัวอยู่ที่ไหนใครก็รู้ว่างัวอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายหนึ่งย้อนถามอย่างเห็นขันอยู่เช่นเดิมก็ใครเอาข่าวมาบอกเราก็ซักเอาจากคนนั้นสิหรือไม่อย่างนั้นก็ติดสินบนเจ้าคนนั้นสักนิดสักหน่อยประมาณนี้เป็นต้นแล้วเราก็บอกตำรวจนักเรียนเห็นไหมครับเห็นคำว่าอย่างนั้นไหมครับตามความจริงต้องใช้คำว่าอะไรเช่นนั้นหรืออย่างนั้นแต่คุณครูไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับอันนี้คุณครูยกที่มาจากเรื่องพลเมืองดี

0: จากคุณดอกไม้สดซึ่งเป็นนามปากกานะครับต้องขอขอบพระคุณหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินนะครับหรือท่านกุญชรที่ท่านได้เขียนเรื่องนี้ผมเอาวรรณกรรมของท่านมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนใน BLTV แล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งอันนี้เรื่องของท่านนั้นก็บรรจุอยู่ในหนังสือนักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นวาระครบ100ปีเรื่องสั้นไทยนักเรียนเห็นคำว่าอะไรไม่มีเงินก็ไม่มี
1: ง
0: ัวในที่นี้คืออะไร
1: ว
0: ัวเสียงวัวร้องยังไง
1: มอ
0: ใช่ไหมวัวมันร้องมอมอแต่อันนี้ใช้อะไรใช้งัวเพราะบางที่ก็เรียกวัวว่างัวคูคูงัวหายตามชนบทอาจจะมีบ้างใช่ไหมครับคนนั้นสิอย่างนี้ก็มีนะครับยังงั้นก็คือเป็นอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้คือภาษาระดับสนทนาอันนี้ชัดเจนว่ามีคนสนทนาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนายหมายกับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนตามบทประพันธ์ของหม่อมหลวงบุปผานั่นเองนะครับและมาถึงภาษาระดับปากหรือภาษากันเองนักเรียนครับเป็นภาษาระดับสุดท้ายที่ค่อนข้างที่จะมีความสุ่มเสี่ยงนะในด้วยความเป็นออกอากาศก็ขออนุญาตพูดโดยภาพรวมว่าภาษาปากหรือภาษาระดับกันเองเนี่ยใช้ในโอกาสที่สนิทสนมกันเองอย่างมากเช่นการคุยกับเพื่อนสนิทเมื่อสักครู่นี้คือยังมีญาติผู้ใหญ่ใช่ป่ะแต่อันนี้มีไห
1: ม
0: ไม่มีขออนุญาตใช้แบบเป็นแบบภาษากันเองเลยนะฮะนักเรียนต้นทางไปทางคือมันเป็นฟิลเมาส์มอยฟิลเมาส์มอยคืออะไรครับคือฟิลคือนินทาคนนู้นคนนี้คนนั้นพูดบางเรื่องที่มันลับมากมากเช่นเธอเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะนักเรียนต้นทางปลายทางคือมันเป็นฟิลเป็นฟิลเมาส์มอยฉะนั้นถ้าคำว่าฟิลเมาส์มอยที่คุณครูกำลังพูดอยู่นะว่ามันไม่ใช่ทางการแต่ว่าถ้าจะให้พูดเป็นทางการก็คือเป็นลักษณะการใช้ที่มีการเอาคำหยาบคายคำแสลงหรือว่าคำสบถต่างๆคนนู้นคนนี้คนนั้นมากที่สุดอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวอย่างนะครับแกกินข้าวมาหรือยังเองสบายดีไหมอันนี้ก็มาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม5ฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางครับใน5ระดับเราใช้ภาษาระดับไหนมากสุด
1: ระด
0: ับ
1: 5
0: ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้ระดับ5แต่ว่าในระดับ5นั้นเราก็อย่าใช้จนหยาบคายจนไม่เกิดความขอโทษจนเกิดความไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง5ระดับเห็นไหมครับตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ลงมาจนถึงภาษาระดับกันเองนั้นมีความแตกต่างกันมั้ยลูกแตกต่างไม่แตกต่างฉะนั้นเวลาเราเอาเรื่องนี้ไปสร้างเป็นงานเขียนก็สามารถเลือกให้ถูกต้องตามบริบทได้นะครับและมาถึงช่วงนี้คือช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับศึกษาระดับภาษาและก็ให้นำเสนอตามประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบงานเป็นหลักนะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้ก็จะเป็นแบบที่คุณครูเจมได้สอนไปเลยนะครับก็คือจะมีการให้ความรู้ตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ยาวมาจนถึงภาษาระดับปากนั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะคำปราศัยแบบต่างๆที่ผมได้เอามาให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นนะอันนี้คือบทความท่องเที่ยวนะครับก็ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะและกิจกรรมของพวกเราลูกใบงานที่12เรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยได้ไหมครับปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยทำใบงานที่12ให้เสร็จและอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางจะเหมือนกับนักเรียนปลายทางหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางนั้นปฏิบัติกิจกรรมที่12คือเรื่องของระดับภาษาหลังจากที่เราได้มีการศึกษาเรื่องของระดับภาษาตั้งแต่ระดับพิธีการจนถึงภาษาระดับกันเองแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็มีกิจกรรมให้ทำนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบอะไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกคำถามถามว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรที่ไทยมีระดับภาษาและมีจุดมุ่งหมายและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันจงอธิบายเชิญตอบให้ปลายทางได้ฟังได้เลยครับแล้วก็ห้องต้นทางด้วยเชิญครับ
1: เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาที่สะท้อนวัฒนธรรมและสังคมไทยที่มีความหลากหลายและให้ความเหมาะสมและการละเทศะในการสื่อสารค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กลุ่มแรกครับตอบได้ดีมากเพราะว่านักเรียนนั้นมองถึงเรื่องของความเหมาะสมของกาลเทศะแล้วก็ไทยเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองแล้วก็ภาษานี้ยังสะท้อนถึงความงามและการใช้ให้ถูกต้องตามบริบทว่าคนที่เรากำลังพูดอยู่นั้นเป็นคนระดับไหนเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไหมหรือเป็นเด็กกว่าเราฉะนั้นอันนี้ตอบได้ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับภาษาส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยอย่างไรครับจงอภิปรายอาจจะให้กลุ่ม2เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญครับ
2: การที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับภาษาจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกาลเทศะและบุคคลทำให้มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยครับคำตอบของกลุ่ม2ขออนุญาตขอใบงานด้วยครับตอบได้อย่างดียิ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่ากลุ่ม2นั้นบอกว่าทำให้เราเห็นความแตกต่างของระดับภาษาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกลุ่มแล้วก็ตามกาลเทศะแล้วก็การสื่อสารก็จะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้เห็นการส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยด้วยอ่ะไปกันต่อในกลุ่มที่3นะครับระดับภาษาใดที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดจงอธิบายเชิญกลุ่ม3ตอบให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังได้เลยครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะครับผมตอบไปเลยครับคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วครับ
3: ภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดภาษาในระดับนี้ใช้ในการเขียนจะพูดทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นการบรรยายการสอนครับ
0: อาจจะมีคำตอบที่กลมๆ กันมากนะครับแต่ว่าสรุปโดยทั่วไปก็คือว่านักเรียนนั้นตอบคุณครูเจมมาว่าภาษาที่ใช้บ่อยสุดก็คือภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั่นเองเพราะว่าเราใช้ในการพูดในการสนทนาบ่อยครั้งมากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อในกลุ่มที่4นั้นเลยนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่4ขออนุญาตดูโจทย์หน่อยนะครับโจทย์เขาบอกว่าหากนักเรียนมีความจำเป็นต้องเปิดบทสนทนากับผู้ใหญ่เพื่อเป็นการสอบถามความรู้นักเรียนจะเลือกใช้ภาษาในระดับใดให้ยกตัวอย่างการเปิดบทสนทนาที่จะใช้เอาละครับข้อนี้มีความท้าทายมากเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นคนตอบได้เลยครับ
4: ตอบค่ะใช้ระดับกึ่งทางการค่ะตัวอย่างค่ะคุณครูคะขออนุญาตรบกวนสอบถามเรื่องการบ้านหน่อยค่ะ
0: โอ้ชื่นใจมากปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยครับนี่เป็นตัวอย่างของการสะท้อนเรื่องของการเอาระดับภาษาไปใช้ทีนี้พอใช้แล้วนักเรียนต้นทางปลายทางเวลาผลิตผลงานก็อย่าลืมเอาเรื่องของระดับภาษาเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทีนี้มาต่อในกลุ่มที่5แม้ว่าจะไม่มีคำถามแล้วแต่คุณครูเนี่ยอยากมีประเด็นชวนคิดให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้คิดเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนคิดว่าการศึกษาระดับภาษานั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่แล้วระดับภาษาเนี่ยเราจะใช้อย่างไรให้เกิดความเหมาะสมเชิญครับ
5: เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะทำให้เห็นความสัมพันธ์ของคุณวุฒิและวัยวุฒิเช่นในกิจกรรมงานพิธีต่างๆครับเช่นงานพิธีที่มีนายกรัฐมนตรีหรือพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในพิธีไม่สามารถใช้คำแสลงหรือคำหยาบได้ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนคิดให้เห็นว่าในการทำกิจกรรมใดๆนั้นจะต้องมีการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามคุณวุฒิแล้วก็ วัยวุฒินั่นเองนะครับและกลุ่มสุดท้ายขอเป็นประเด็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เป็นคนสรุปเพิ่มเติมในวันนี้ได้เลยครับนักเรียนดูเป็นกล้องนี้ได้เลยนะครับ
2: ความแตกต่างของการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับการกับสถานการณ์โอกาสและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สื่อสารโดยทั่วไปภาษาแบ่งออกเป็น5ระดับ 1. ภาษาระดับพิธีการเป็นภาษาที่ใช้ในงานที่เป็นทางการและสำคัญมากเช่นงานพระราชพิธีลักษณะของภาษามีความไพเราะสละสลวยและเป็นทางการอย่างสูงสุด 2. ภาษาระดับทางการในงานที่เป็นทางการทั่วไปเช่นการประชุมภาษาจะมีความถูกต้องตามระดับภาษาใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน
0: ครับผม
2: 3. ภาษาระดับกึ่งทางการใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยภาษามีความเป็นทางการน้อยกว่าระดับทางการแต่ยังคงสุภาพ 4. ภาษาระดับไม่เป็นภาษาระดับระดับสนทนาใช้ในการสนทนากับบุคคลทั่วไปภาษาจะมีความเป็นกันเองมากขึ้น 5. ภาษาระดับกันเองใช้ในการสนทนากับคนสนิทหรือในครอบครัวภาษาจะมีความเป็นกันเองมากที่สุดมีการใช้คำขนองหรือภาษาปากค่ะ
0: เมื่อกี้นี้คุณครูอาจจะพูดสลับระดับ4มันจะต้องเป็นไม่เป็นทางการแล้วก็5เป็นสนทนานะครับปรบมือให้กับกลุ่ม6ด้วยครับสามารถสรุปเนื้อหา

0: ทั้งหมดได้อย่างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนอย่างยิ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้มาให้ประโยชน์กับนักเรียนมากไหมลูกมากเลยแม้ว่าเรื่องนี้เราอาจจะเคยศึกษามาแล้วแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับเราฝึกการศึกษาเรื่องของระดับภาษาแล้วก็การใช้ภาษาแล้วก็มีการคิดอย่างเป็นระบบว่าเวลาเราจะเปิดบทสนทนาอะไรใดๆเนี่ยจะต้องใช้ภาษาในระดับไหนถึงจะถูกต้องเหมาะสมนะครับปลายทางครับได้คำตอบตั้งแต่ละข้อเนี่ยเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับถ้านักเรียนได้คำตอบเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมไปมากกว่านี้ก็สามารถนำเอาคำตอบเหล่านี้มาบูรณาการและเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นความรู้พวกนี้เอาไปต่อยอดได้นะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะครับเป็นคำว่าถนิมสร้อยนักเรียนลองดูสิครับว่าถนิมสร้อยไหนที่เป็นถนิมสร้อยที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นถนิมสร้อยฝั่งสีเขียวทั้งต้นทางปลายทางยกมือเราไปดูซิเป็นเรื่องเกี่ยวกับทองคำหรือว่าสร้อยอะไรหรือเปล่าเอามือลงครับฝั่งสีม่วงยกมือต้นทางปลายทางเลยเอาล่ะวันนี้นะครับต้นทางปลายทางนะครับเสียงแตกทั้งคู่เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นทั้งสองคำและถนิมสร้อยไหนที่ถูกต้องถนิมสร้อยที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับถนิมสร้อยใช้ถอถุงถนิมสร้อยคืออะไรครับเป็นคำวิเศษแปลว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้เปราะบางไม่หนักแน่นอันนี้ใช้เป็นคำตำหนิตัวอย่างครับโดนว่านิดหน่อยก็ร้องไห้ทำเป็นแม่ถนิมสร้อยไปได้สนิมสร้อยก็ว่าฉะนั้นใช้คำว่าถนิมสร้อยก็ได้สนิมสร้อยก็ใช้ได้ภาพนี้เป็นการเจเนเรตจากคำสั่งภาษาไทยโดยป้อนคำเข้าไปในปัญญาประดิษฐ์ก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นงั้นแสดงว่าคำนี้เป็นคำที่เอาไว้ตำหนิใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เปราะบางร้องไห้ง่ายนั่นเองนะครับและมาถึงในชั่วโมงหน้าเราจะศึกษากันในเรื่องของศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจสิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานที่13ศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจนั่นเองสำหรับวันนี้การให้ความรู้เรื่องของระดับภาษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเอาไปพัฒนาผลงานของการสร้างสรรค์งานเขียนให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามีสิ่งใดอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากนอกรอบทั้งต้นทางปลายทางและเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่าย

0: มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณ

ภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณ

แล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงๆอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะนักเรียนคะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
2: หน่วยการเรียนรู้ที่4นั่นคือทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลบวกของทศนิยมที่กำหนดให้ข้อที่2นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการบวกทศนิยมไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับหลักการบวกจำนวนกันค่ะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบทั้ง2จำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
3: เต็ม
2: ลบแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเรามาทบทวนกันค่ะลบ2บวกด้วยลบ6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ8
2: ถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาอย่างรวดเร็วแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถฝึกหาคำตอบได้เลยนะคะเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆตอบว่าลบ8เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมค่าสมบูรณ์ของลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
2: ค่าสมบูรณ์ของลบ

0: 6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: เพราะฉะนั้นคุณครูบอกว่าให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้ง2จำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้น2บวกด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับ
1: 8
0: แต่จะต้องตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นคือจะได้คำตอบเท่ากับลบ8นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการบวกกันของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์ไม่เท่ากันค่ะให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะข้อแรกลบ3บวกด้วย5นักเรียนคะข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 82
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับ
1: 5
0: เมื่อกี้หลักการคุณครูบอกว่าให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดมากกว่ากันคะ
1: 5
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ5ลบ3แล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตอบตามค่าสมบูรณ์ของจำนวนที่มากกว่าซึ่งจะเห็นว่า5มากกว่า3เพราะฉะนั้นเลยตอบเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะแล้ว3บวกด้วยลบ5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะที่เพื่อนๆตอบว่าลบ2มาจากไหนเรามาดูกันค่ะค่าสมบูรณ์ของ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ค่าสมบูรณ์ของลบ5เท่ากับ
1: 5
0: เท่ากับ5เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: ตอบ
0: เป็นจำนวนเต็มลบแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 2ถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ของทศนิยมค่ะค่าสมบูรณ์ของทศนิยมใดๆหาได้จากระยะที่ทศนิยมนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าค่าสมบูรณ์ของ2.86 และลบ 3.74 เท่ากับเท่าไหร่ค่ะนักเรียนคะ 2.86 อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: 2.86
0: ถูกต้องค่ะเป็นระยะ 2.86 หน่วยแล้วค่าสมบูรณ์ของ 2.86 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2.86
0: ถูกต้องค่ะ 2.86 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะลบ 3.74 อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: 3.74
0: ถูกต้องค่ะเป็นระยะ 3.74 หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ 3.74 เท่าไหร่คะ
1: 3.74
0: ถูกต้องค่ะจะเท่ากับ 3.74 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้นักเรียนนำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันโดยใช้วิธีเดียวกับการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาผลบวก 30.90 บวก 11.23 ซึ่งเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกซึ่งนักเรียนได้ศึกษามาแล้วในระดับประถมศึกษาเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะตัวตั้งคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ 30.90 ตัวบวกคืออะไรคะ
1: 11.23
0: ซึ่งในการตั้งบวกนั้นนักเรียนจะต้องวางเลขโดดให้ตรงกับตำแหน่งนั้นๆและจุดจะต้องอยู่ตรงกันเรามาเริ่มบวกกันเลยค่ะเราจะมีหลักการบวกเช่นเดียวกันกับการบวกจำนวนเต็มเลยค่ะนักเรียนคะ0บวกด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ต่อมา9บวกด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 11
0: ใส่อะไรทดอะไรคะ ใส่1ทด1ต่อมาคุณครูบอกว่าจุดจะต้องอยู่ตรงตำแหน่งกันนักเรียนก็ใส่จุดให้ตรงตำแหน่งค่ะต่อมา1บวก1เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2
0: 3บวก1มีค่าเท่ากับ
1: 4
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า 30.90 บวก 11.23 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 42.13 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่1จะได้คำตอบเท่ากับ 42.13 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบค่ะให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทศนิยมทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบค่ะซึ่งจะมีหลักการเช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะตัวอย่างที่สองโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบ 0.41 บวกลบ 1.82 นักเรียนคะขั้นตอนแรกเราจะต้องหาอะไรก่อนคะ
1: หาค่าสมบูรณ์
0: ถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 0.41 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.41
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ 0.41 แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 1.82 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.82
0: เท่ากับ 1.82 ซึ่งจากหลักการนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงต่อคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาทำยังไงกันคะมาบวกกันเก่งมากค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะ 0.41 แล้วตัวบวกคืออะไรคะ
1: 1.82
0: ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนหาผลบวกออกมาค่ะ 0.41 บวก 1.82 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคิดเลขในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะ 2.23 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแต่นักเรียนคะเราจะตอบ 2.23 ได้เลยไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้จะต้องตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: ลบ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องตอบเป็นจำนวนลบจะได้ว่าลบ 0.41 บวกด้วยลบ 1.82 จะได้คำตอบเท่ากับลบ 2.23 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 2.23 ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบตามทศนิยมที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของ 1.7 บวกด้วย -0.32 นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทำยังไงคะ
1: หาค่าสมบูรณ
0: ์ถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วค่าสมบูรณ์ของ 1.7 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.7
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ 1.7ค่าสมบูรณ์ของ -0.32 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.32
0: จากนั้นนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: นำมาลบ
0: กันนำอะไรเป็นตัวตั้งคะ
1: 0.32
0: ถูกต้องค่ะนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่านั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ 1.7 มากกว่าค่าสมบูรณ์ของ -0.32 เพราะฉะนั้นที่เพื่อนๆตอบมาคือถูกต้องเลยจะได้ว่า 1.7 เป็นตัวตั้งนักเรียนสังเกตต่อนะคะ 1.7 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 1
0: ตำแหน่งแล้ว 0.32 ที่เป็นตัวลบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 2
0: ตำแหน่งตอนนี้ตำแหน่งของทศนิยมเท่ากันยังคะยังไม่เท่านั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องทำให้เท่ากันค่ะแล้วนักเรียนจะต้องทำให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 2
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจากทศนิยม

1ตำแหน่งเราจะทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนสามารถเติมศูนย์เข้าไปได้ซึ่งจะเห็นว่าพอครูเติมศูนย์เข้าไปความหมายของ 1.7 ก็ยังมีค่าเท่าเดิมไม่ได้มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปลบด้วยตัวลบคืออะไรคะ 0.32 ให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะให้นักเรียนคิดเลขลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้คำตอบเท่ากับ 1.38 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนคะข้อนี้จะตอบเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องทำไมถึงตอบเป็นจำนวนบวกคะเพราะค่าสมบูรณ์ของ 1.7 มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ 0.32 เพราะฉะนั้นจะได้ 1.7 บวกด้วยลบ 0.32 เท่ากับ 1.38 นั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 1.38 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหาผลบวกของ 9.7 บวกด้วย 2.85รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนทำลงไปในสมุดได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องหาผลบวกของข้อนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีนักเรียนคนไหนจะนำเสนอแนวคิดข้อนี้ไหมคะนักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนนำเสนอแนวคิดการหาผลบวกของ 9.7

0: บวกด้วยลบ 12.85 ได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ
1: วิธีทำเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ 9.7 เท่ากับ 9.7 ค่าสมบูรณ์ของลบ 12.85 เท่ากับ 12.85 เราจะตั้ง
0: อะไรเป็นตัวตั้งคะ
1: ตั้ง 12.85 เป็นตัวตั้งและตั้ง 9.70 เป็นตัวลบค่ะคำตอบที่ได้คือ3.15 และเนื่องจาก
0: ค่า
1: สมบูรณ์ของลบ 12.85 มากกว่าค่ะเราก็จะเขียนคำตอบได้ 9.7 บวกด้วยลบ 12.85 เท่ากับลบ 3.15 ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนนำเสนอมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราจะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนลบเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของลบ 12.85 มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของ 9.7 นั่นเองค่ะเลยได้คำตอบเป็นจำนวนลบค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การบวกทศนิยมเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนักเรียนสามารถกลับไปฝึกทำได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะลบ10บวกด้วย4จะเท่ากับอะไรบวกด้วยลบ10คะ
2: 4
0: ถูกต้องค่ะแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะถูกต้องค่ะสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะจากตัวอย่างโจทย์บนกระดานช่องว่างที่ควรเติมนักเรียนควรเติมจำนวนใดคะ3บวกด้วยลบ14แล้วบวกด้วย5จะมีค่าเท่ากับอะไรบวกด้วยลบ14แล้วบวกด้วย5คะ
2: 3
0: ถูกต้องค่ะแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะถูกต้องค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะ45บวกด้วยอะไรแล้วจะมีค่าเท่ากับ45คะ
2: 0
0: ถูกต้องค่ะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
2: สมบัติการบวกด้วย0
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการบวกด้วย0นั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการบวกทศนิยมมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มไหมคะ
3: เช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องค่ะมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างการบวกทศนิยมดังนี้ค่ะในข้อแรกจะให้นักเรียนยกตัวอย่างการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างให้คุณครูได้ไหมคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนลองยกตัวอย่างการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบให้คุณครูหน่อยค่ะ
4: 1.5 บวกลบ 2.3 ครับ
0: 1.5 บวกด้วยลบ
3: 2.3
0: นักเรียนคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาหาคำตอบของข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนคิดเลขลงไปในสมุดได้เลยค่ะนักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถยกมือได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่5ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
5: ลบ 0.8 ครับ
0: ได้คำตอบเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะ
5: จำนวนลบครับ
0: เก่งมากค่ะทำไมถึงได้คำตอบเป็นจำนวนลบคะ
5: เพราะว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนมันมากกว่าครับ
0: ค่าสมบูรณ์ของลบ 2.3 มากกว่าค่าสมบูรณ์ของ 1.5 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะได้เท่ากับลบ 0.8 นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อนะคะ นักเรียนจำโจทย์ข้อนี้ไว้นะคะตัวตั้งคืออะไรคะ 1.5 แล้วตัวบวกคืออะไรคะ
2: ลบ
0: 2.3 นักเรียนคะเรามาดูในข้อที่2กันค่ะครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบกับทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนักเรียนคะจากโจทย์ในข้อที่1ถ้าครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกนักเรียนจำได้ไหมคะตัวบวกของเราคือจำนวนใดแล้วคะ
2: ลบ 2.3
0: ลบ 2.3 บวกด้วย 1.5นักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนหาคำตอบออกมาค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะลบ 2.3 บวกด้วย 1.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 0.8 ได้คำตอบเท่ากับลบ 0.8 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบค่ะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะ
1: ลบ 7.12 บวกลบ 2.345 ค่ะ
0: ลบ 7.12 บวกด้วยลบ
1: 2.345
0: ลบ 2.345 นักเรียนคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยว่านักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้มีนักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะนักเรียนกลุ่มที่5กลุ่มที่6กลุ่มที่3แล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 9.465
0: ได้คำตอบเท่ากับลบ 9.465 ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะและหากคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากับเท่าไหร่คะถ้าคุณครูสลับที
2: ่
0: ถ้าคุณครูสลับที่เป็นลบ 2.345 บวกด้วยลบ 7.12 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 9.465 นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตจาก3ตัวอย่างที่เราได้ทำมาจะเห็นว่าเมื่อนิยม2จำนวนบวกกันเราสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกได้โดยที่ผลลัพธ์ยังคงเท่ากันซึ่งเป็นไปตามสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นคือเมื่อ A และ B เป็นทศนิยมใดๆ A บวกด้วย B จะมีค่าเท่ากับ B บวกด้วย A นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการบวกทศนิยมมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มไหมคะนักเรียนคิดเห็นยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคิดว่ามีหรือไม่มีคะมีคำตอบที่ถูกต้องคือมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคะภายในวงเล็บ 5.4 บวกด้วย -2.8 แล้วบวกด้วย -7.2 นักเรียนคะจากโจทย์บนกระดานนักเรียนจะต้องหาผลลัพธ์คู่ใดก่อนคะ
1: ในวง
0: เล็บก่อนหรือว่าทำคู่แรกก่อนแล้วในวงเล็บได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 5.4 บวกด้วย -2.8 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะแล้วนักเรียนนำคำตอบที่ได้ไปบวกด้วย -7.2 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4.6
0: คำตอบคือ -4.6 ถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อนะคะแล้วถ้าคุณครูหาผลบวกคู่หลังก่อนนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ -2.8 บวกด้วย -7.2 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 10
0: ถูกต้องค่ะแล้ว 5.4 บวกด้วย -10 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ -4.6 ถูกต้องค่ะซึ่งจะเห็นว่าเมื่อมีทศนิยม3จำนวนบวกกันเราสามารถบวกทศนิยมคู่แรกก่อนหรือคู่หลังก่อนก็ได้โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากันค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะนั่นคือเมื่อ A B และ C เป็นทศนิยมใดๆ A บวกด้วย B แล้วบวกด้วย C จะมีค่าเท่ากับA บวกด้วย B บวก C นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะลบ 13.45 บวกด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 13.45
0: ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเท่ากับลบ 13.45 นั่นเองค่ะแล้ว0บวกด้วยลบ 13.45 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 13.45
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบ 13.45 เช่นกันค่ะนักเรียนสังเกตนะคะเมื่อนำทศนิยมใดๆมาบวกด้วย0หรือนำ0มาบวกด้วยทศนิยมใดๆจะได้ผลบวกเท่ากับทศนิยมนั้นๆหรือค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการบวกของ0นั่นคือเมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆ A บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ A หรือ0บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะ 12.3 บวกด้วย -2.5 แล้วบวกด้วย -2.3 นักเรียนคะคุณครูสามารถนำ -2.3 บวกด้วย 12.3 ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะว่าอะไรคะใช้สมบัติอะไรคะใช้สมบัติอะไรคะใช้สมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นเองถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสามารถนำลบ 2.3 บวกกับ 12.3 ได้ซึ่งบรรทัดแรกจะเห็นว่านักเรียนใช้สมบัติการสลับที่นั่นคือสลับที่ระหว่างอะไรกับอะไรคะสลับที่ระหว่างลบ 2.5 กับลบ 2.3 เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนใช้สมบัติการสลับที่นักเรียนคะแล้วนักเรียนสามารถหาผลบวกของ 12.3 บวกด้วยลบ 2.3 ได้ยังคะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: จะได้คำตอบเท่ากับ
1: 4
0: เหตุผลที่เรานำ 12.3 บวกด้วย -2.3 เพราะว่าอะไรคะง่ายต่อการคำนวณถูกต้องไหมคะซึ่งเพื่อนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าได้คำตอบเท่ากับ
1: 10
0: แล้ว10บวกด้วย -2.5 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7.5
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 7.5 นั่นเองค่ะนักเรียนคะนอกจากนี้เราสามารถนำความรู้เรื่องการบวกทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะดังตัวอย่างปัญหาสถานการณ์นี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันค่ะโจทย์บอกว่าอะไรคะให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะคุณครูถามว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: น
0: ับดาววัดอุณหภูมิครั้งที่2ได้กี่องศาเซลเซียสนักเรียนคะแล้วการที่เราจะหาว่านับดาววัดอุณหภูมิครั้งที่2ได้กี่องศาเซลเซียสนักเรียนทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเราต้องการวัดอุณหภูมิในครั้งที่2ซึ่งพบว่าอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นให้เรานำ 1.5 องศาเซลเซียสไปบวกด้วย -0.4 หรือ -0.4 บวกด้วย 1.5 นั่นเองค่ะเรามาดูการแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเขียนก่อนค่ะนั่นคือนับดาววัดอุณหภูมิครั้งแรกได้กี่องศาเซลเซียสคะ
1: -0.4
0: องศาเซลเซียสต่อมานับดาววัดอุณหภูมิครั้งที่2อุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสดังนั้นนับดาววัดอุณหภูมิครั้งที่2ได้ -0.4 บวกด้วย 1.5 อย่างที่นักเรียนตอบคุณครูมาค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนหาคำตอบได้เลยค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่6ได้คำตอบแล้วค่ะ
2: 1.1
0: ได้คำตอบเท่ากับ 1.1 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ 1.1 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด3สมบัติการบวกทศนิยมค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะในข้อที่1ใหญ่จะมีทั้งหมด8ข้อย่อยให้นักเรียนเลือกทำเฉพาะข้อที่เป็นจำนวนคี่นะคะนั่นคือข้อ1ข้อ3ข้อ5แล้วก็ข้อที่7เรามาดูกันต่อเลยนะคะ ในข้อที่2ใหญ่3ใหญ่และข้อที่4ใหญ่ให้นักเรียนลงมือทำลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูในข้อที่1ค่ะข้อที่1ข้อ1ใหญ่โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของแต่ละข้อต่อไปนี้เรามาดูกันในข้อที่1ค่ะลบ 78.4 แห่บวกด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 78.4
0: ถูกต้องค่ะลบ 78.458 นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

0: เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยค่ะแล้วในข้อที่3ลบ 45.23 บวก 5.23 บวกลบ 11.25 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 51.25
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบ 51.25 นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่5กันต่อค่ะ 1.5 บวกด้วย 18.45 บวกด้วยลบ 8.45 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 11.5
0: แล้วข้อนี้นักเรียนหาผลลัพธ์คู่แรกก่อนหรือคู่หลังก่อนคะคู่หลังก่อนจะเห็นว่าหาคำตอบคู่หลังก่อนจะได้คิดเลขง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับ 11.5 หรือว่า 11.50 ก็ได้ค่ะข้อที่7เรามาดูกันว่า 1.91 บวกด้วย -0.31 บวกด้วย 10.09 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.6
0: จะได้คำตอบเท่ากับ
1: 11.69
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 11.69 นั่นเองค่ะในข้อที่1ใหญ่มีนักเรียนคนไหนได้เต็มหมดเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ใหญ่ค่ะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเติมจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะในข้อที่1นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมคะเติม -2.1 เข้าไปเรามาดูในข้อที่2กันค่ะอะไรบวกด้วย -1.249 แล้วได้คำตอบเท่ากับ0คะ
1: 1.249
0: คำตอบที่ถูกต้องคือ 1.249 เรามาดูในข้อที่3กันต่อค่ะ0บวกด้วยอะไรแล้วได้คำตอบเท่ากับ
1: -4.512
0: คะ
1: -4.512
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่3ควรเติม -4.512 เข้าไปแล้วข้อที่4ควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมคะ
1: ลบ 2.36
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วข้อที่5นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมคะ
1: 0.7
0: คำตอบที่ถูกต้องคือ 0.7 นั่นเองค่ะเรามาดูข้อ3ใหญ่กันค่ะโจทย์บอกว่าสุดาซื้อสบู่10ก้อนราคาก้อนละ 10.75 บาทถ้าสุดาจ่ายค่าสบู่ให้กับพนักงานเป็นธนบัตรใบละ100บาทจำนวน2ใบจะได้เงินทอนกี่บาทนักเรียนคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 92.5
0: คำตอบมาจากไหนคะนักเรียนคะซื้อสบู่10ก้อนราคาก้อนละ 10.75 บาทคิดเป็นเงินกี่บาทคะ
1: 100
0: นำมาทำยังไงกันคะคูณเพราะฉะนั้น10คูณด้วย 10.75 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 107.5 บาทแล้วสุดาจ่ายเงินให้กับพนักงานเป็นธนบัตรใบละ100บาท2ใบคิดเป็นเงินกี่บาทคะ200บาทแล้วจะได้เงินทอนกี่บาททำยังไงต่อคะ
1: นำ
0: อะไรลบด้วยอะไรคะ
1: 200
0: ลบด้วย 107.5 ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 92.50 บาทนั่นเองค่ะหรือว่า 92.50 บาท 50 สตางค์ค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4เลยนะคะโจทย์บอกว่าณภัทรมีเชือกอยู่3เส้นเส้นที่1ยาว 30.55 เซนติเมตรเส้นที่2ยาว 30.23 เซนติเมตรและเส้นที่3ยาว 15.42 เซนติเมตรเมื่อนำเชือกทั้ง3เส้นมาผูกกันจะมีความยาวเท่าไหร่ถ้าเสียความยาวตรงรอยผูกไปทั้งหมด 12.5 เซนติเมตรนักเรียนคะในข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 63.7 เซนติ
0: เมตรนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำความยาวเชือกทั้ง3เส้นมาบวกกันแล้วทำยังไงต่อคะลบด้วยความยาวตรงรอยผูกก็จะได้คำตอบเท่ากับ 63.7 เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะ หลักการบวกทศนิยมการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้นักเรียนนำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันโดยใช้วิธีเดียวกันกับการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนใดคะจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทำได้ยังไงคะให้นำค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทำได้ยังไงคะคือให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบตามทศนิยมที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปเกี่ยวกับสมบัติที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ค่ะสมบัติของการบวกทศนิยมนั่นคือเมื่อ A B และ C เป็นทศนิยมใดๆสมบัติการสลับที่ว่ายังไงแล้วคะถูกต้องค่ะ A บวกด้วย B จะมีค่าเท่ากับ B บวกด้วย A นั่นเองค่ะแล้วสมบัติการเปลี่ยนหมู่ว่ายังไงคะ A บวกด้วย B แล้วบวกด้วย C จะมีค่าเท่ากับ
1: A บวก B บวก C
0: ต่อมาสมบัติการบวกด้วย0นั่นคือ A บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ A หรือ0บวกด้วย A จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการลบทศนิยมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะเกมบิงโกการลบทศนิยมแบบฝึกหัด4การลบทศนิยมและกระดาษการ์ดค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: Oh.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: From this study, we found that at least 5 or higher percent of the population stay with the parasite happily, no symptom. So this group will be the one that will not seek any treatment. And we also study if this population are possible to transmit malaria to the mosquito by performing experiment using our mosquito in the laboratory, feed the blood collected from this population. So we found thatthey also are able to transmit the disease. So in terms of malaria control, we cannot ignore this population. So we have to identify who has parasite, not only the sick patient.
3: The International Centers of Excellence of Malaria Research, or ICEMER, are supported by the National Institutes of Health, USA.To study malaria around the world. In Asia, the research is being led by Dr. Lee Wang Chui from Pennsylvania.

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้

ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัคร

มาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นบุตรคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

0: ถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินสุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินสุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการสุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินสุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการสุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการสุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินสุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของอาคารและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการสุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงหากพบเห็นการสุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ

0: ของฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะ

วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอยากกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่ายุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมุติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great Sounds great but ตึ๊ด Sounds great but I have work to do or Sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ในวันอังคารที่4ตุลาคม2000ขออภัยค่ะสิงหาคมนะคะ2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศร่วมโครงการผ่าตัดให้ผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตโครงการนี้จึงระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศมาผ่าตัดให้ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศทั้งนี้โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Team MOPH ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาส

0: ษาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่ความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรสนับสนุน
1: ก็เป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่มากที่สุดนะครับในการที่เราจะระดมแพทย์ทางออร์โธปิดิกเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศกว่า128โรงพยาบาล
2: ทุกโรงพยาบาลมีคิวผ่าตัดที่คนไข้รอคอยอย่างยาวนานให้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ามาในวันที่12สิงหาคมผ่าตัดกันนะครับบางโรงพยาบาล1คนไข้อาจจะผ่าตัดทั้งวันก็มีนะครับหรือ1วันเนี่ยอาจจะผ่าตัดได้ถึง5คนไข้ก็มีก็แล้วแต่โรงพยาบาลคัดสรรนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจาก140โรงพยาบาลยกมือกัน128โรงพยาบาลอาสากันในเสียสละวันหยุดมาทำงานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบโอกาสนี้ให้กับประชาชนนะครับ
3: ของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดในวันนี้ก็เราก็จะคัดเลือกจากคนไข้ที่เหมาะสมที่อยู่ในคิวการรอคอยอยู่แล้วครับก็บางโรงพยาบาลอยากเรียนให้ทราบว่าคิวผ่าตัดถึง2ปีก็มีบางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะคิวน้อยหน่อยแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยู่ในคิวเอามาทำในวันนี้เพื่อทอด
4: และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่เปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ต้องราชทัณฑ
5: ์ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วนะคะราชทัณฑ์หญิงแล้วก็ท่านก็ทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะคะให้ทุกคนเพื่อเวลาพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ยึดมั่นในการตัวตนให้อยู่ในสังคมอย่างเคารพกรอบกฎหมายพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปนะคะ
6: ที่ได้ยินเป็นประจำแล้วก็เห็นพระองค์ท่านออกสื่อต่างๆเนี่ยคือโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งโครงการนี้ทางที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเล็กๆส่วนหนึ่งคืออยู่ในงานก็มีโอกาสเป็นร่วมงานบ้างจัดของนู่นนี่นั่นบ้างพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือถึงประชาชนที่ผู้ยากไร้จริงๆอย่างเช่นในส่วนของในพื้นที่สุโขทัยบางจังหวะมีโอกาสประสบน้ำท่วมภัยของเรื่องของภัยเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยให้กับประชาชนเข้าถึงอย่างชัดเจนเลยครับ
4: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดให้เข้าถวายสักการะเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 8:15 นาทีไปจนถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 นาทีและจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น
0: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5คนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากอดีตแฟนของนายป๋องนะครับหลังสอบปากคำที่สน.ทองหล่อในฐานะพยานกว่า4ชั่วโมงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและก็ขยายผลการตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงในคดีอื่นขณะที่ในวันนี้ครับญาติของครอบครัว3ศพนะครับคือพ่อแม่ลูกเหยื่อฆาตกรรมฝังดินโดยฝีมือของนายป๋องและพวกในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นั้นก็ได้เดินทางมาประสานเพื่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ ญาติซึ่งเป็นหลานชายของคดี3ศพครับได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ11 นาฬิกาพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งคาห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบถามนะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชโดยมีการตรวจเปรียบเทียบ DNA กับญาติเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลควบคู่กับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาพศพมีการถูกฝังมานานส่วนความคืบหน้าการรับศพชาวรัสเซีย2คนนั้นล่าสุดยังไม่มีญาติหรือว่าผู้แทนเดินทางมาติดต่อรับศพโดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัทกับเป็นผู้ดำเนินการทางพิธีศพหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพแทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจชาติก็มีคำสั่งด่วนไปยังผู้กับการสนทองหล่อพร้อมกับชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการข่าวชื่อดังเพื่อเข้าทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4 ชั่วโมงโดยก่อนที่อดีตแฟนของนายป๋องจะเดินทางกลับจากสนทองหล่อนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนภายหลังการสอบสวนครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
4: ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบปลอกกระสุนปืนสงครามกว่า90 ปลอกแล้วก็เร่งแกะรอยหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพยานวัตถุพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด 223รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนเนี่ยกระจายอยู่หลายจุดในพื้นที่รวมทั้งสิ้น95 ปลอกมีชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนรวมจำนวน7 ชิ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานจะได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
0: ขณะที่ความคืบหน้าของการนำร่างฮารุนโซโลนะครับกลับประเทศไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับซึ่งหากทางญาติยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตก็สามารถนำร่างมาชันสูตรใหม่ในประเทศไทยได้ซึ่งล่าสุดนั้นทางครอบครัวของฮารุนเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากร่างกลับถึงไทยก็จะส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายปวันทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางประเทศจอร์เจียเดินหน้ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าหลักฐานต่างๆอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและยังไม่สามารถกำหนดวันในการนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยส่วนตัวของนายฮารุนโซโลนั้นมีค่าประกันต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามอยู่ส่วนจะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นนายศิหศักดิ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับทางญาติว่าพอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือไม่ซึ่งหากจำเป็นก็สามารถตรวจซ้ำในไทยได้
7: นะครับคิดว่าคงเร็วนี้ฮะเราคงจะนำร่างกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคงมีกระบวนการเรื่องนิติวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อสืบหาสาเหตุจ้ะใช่ครับใช่ก็ทำกันที่นั่นแหละฮะเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คง คือยังไม่สามารถกำหนดวันได้แต่ผมคิดว่าคงจวนละที่จะสามารถนำร่างกลับมาทางญาติด้วยนะครับว่าเขาพอใจผลของการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าจำเป็นก็น่าจะทำ
0: ส่วนญาติติดใจสาเหตุ

0: การเสียชีวิตหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เราเองก็สงสัยอยู่และเท่าที่ได้รับข้อมูลไม่มีอะไรที่ผิดปกติโดยพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่มีใครเข้าออกห้องและจากการตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
1: จากทีวีวงจรปิดก็ไม่ได้มีใครเข้าออกนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรนะครับแต่ยังไงเราต้องคอยเขาหลักฐานต่างๆแล้วก็ให้ทางการตำรวจของจอร์เจียมีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
0: ด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของฮลุนก็ได้แจ้งอัปเดตผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อร่างของฮลุนกลับไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางครอบครัวจะนำร่างของน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
2: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่2อำเภอรวม10จุดนะคะบางจุดเนี่ยก็ไปพบการปนเปื้อนของสารอันตรายก็มีทั้งแคดเมียมแล้วก็ตะกั่วค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นของเสียที่พบนะคะมีทั้งเป็นผงสีดำสีเทาแล้วก็เศษเปลือกสายไฟนะคะแล้วก็สารตรวจลำลายหรือว่าโซเวนที่มีกลิ่นที่รุนแรงโดยผลตรวจในบางพื้นที่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายมีทั้งแคดเมียมและตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนค่ะนายชวนเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดที่น่ากังวลนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4อำเภอวัฒนานครห่างจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นที่เหม็นรุนแรงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพบกองวัสดุอันตรายแล้วก็น้ำเสียที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงได้ขณะที่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ของตำบลห้วยโจดพร้อมกับอายัดรถยนต์แล้วก็ของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจังหวัดสระแก้วค่ะได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ตำรวจตั้งจุดตรวจเวลา2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและในส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วขณะนี้ทราบตัวบริษัทต้นทางแล้วค่ะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไป
3: สารพิษในแต่ละจุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับก็รับทราบว่าได้ผลมาแล้วบ้างสักประมาณ 4-5 จุดนะครับได้ผลมาแล้วบ้างในส่วนที่ได้ผลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสารปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดนะทางอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ให้ทางตำรวจได้สอบสวนได้หาผู้กระทำผิดนะครับต่างๆผู้กระทำผิดก็คือ1คือผู้ที่มาทิ้งฐานนะ2คือเจ้าของพื้นที่จะไปบอกว่าเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รับทราบนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่อยู่โซนจังหวัดที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ใน10กว่าจังหวัดตรงนี้ด้วย
0: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับกรมสรรพสามิตทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ภาษีหนีภาษีรายใหญ่กลางเมืองนครราชสีมาครับยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนได้กว่า 1,500,000 มวนรวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาทเห็นนะครับเป็นภาพของกลางบุหรี่เถื่อนครับทุกนำใส่กล่องและบรรจุอยู่เต็มท้ายรถกระบะตู้ทึบเตรียมส่งจำหน่ายครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายภาษีบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจับผู้ต้องหาได้1คนยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์สรรพสามิตจำนวน150ลังหรือว่ากว่า 1,500,000 มวลมูลค่ากว่า 6,750,000 บาทการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับ

0: ผู้ค้ารายย่อยรายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนพบว่าร้านค้าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายค้นพบนางพิมพรหรือว่าเจ๊ติ๋วอายุ73ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมานานกว่า 1-2 ปีแล้วโดยรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ก่อนนำมาจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมเตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสก็เปิดเผยว่าปัจจุบันบุหรี่เถื่อนนั้นลำเลียงขนผ่านชายแดนฝั่งตะวันออกและตะวันตกก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวขณะที่กรมสรรพสามิตก็ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นคดีบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่สุดของปีป้องกันความเสียหายด้านภาษีแก่รัฐได้กว่า4ล้านบาทและก็มีโทษปรับตามกฎหมายสรรพสามิตรวมกว่า60ล้านบาท
1: เราพบว่าเส้นทางการนำเข้ามานะครับมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกคือบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานะครับในส่วนที่2ก็คือทางฝั่งตะวันตกก็นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี่ครับจะนำเข้ามาแล้วก็มีการลำเลียงเข้ามายังจุดพักในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างที่บอกครับทั้งระบบออนคลาวด์หรือออนไลน์นะครับในเขตจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ครับจนทำการสืบทราบว่าบ้านบริบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกระบวนการดังกล่าวมีการนำบุหรี่ของแท้ที่มาจากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาซุกซ่อนและรอจำหน่ายให้กับบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการในเขตจังหวัดนครราชสีมานำไปสู่การตรวจยึดมากมายถึงจำนวน 1,500,000 มวล
2: ขณะที่ด่านศุลกากรสุไหงโกลกได้มีการบูรณาการฝ่ายปกครองและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการแถลงผลงานในรอบ9เดือนค่ะสามารถที่จะยึดสินค้าหนีภาษีแล้วก็ของผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ชัยพักนะคะนายด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยเนื้อไก่แช่แข็งกว่า25ตันมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทตรวจยึดได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างประเทศน้ำมันเชื้อเพลิงยาบ้าแล้วก็สินค้าลักลอบนำเข้าอีกหลายประเภทรวมมูลค่าหลายล้านบาทความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมของทุกหน่วยงานค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถวางแผนแล้วก็สกัดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเนื้อไก่ของกลางทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการทำลายตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดแล้วก็ตัดวงจรการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายขณะที่ตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าตั้งจุดตรวจและตระเวนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดพร้อมกับบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
3: มีบุหรี่นะครับซึ่งปีนี้เราดำเนินการจับกุมได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเคสที่สำคัญคือเราจับกุมยาเสพติดได้ประมาณครับ400,000เม็ดนะครับ400,000เม็ดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซุกซ่อนมากับพัสดุนะครับส่งมาจากต้นทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจับกุมได้นะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราดำเนินการจับกุมมาเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับกอบกับทั้งกรมสุกรแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะครับ
0: แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคจะออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการยังไม่สามารถเลือกขนส่งได้แถมมีการขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมรายย่อยซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องให้กขคเข้ามาแก้ไขและ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วนายแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ์ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลอง

0: ระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
1: ยุคไหนละเนี่ย
2: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: ลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
1: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
0: ชี้ชักเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้
2: อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชินะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: และเพศทุกหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูใบทานแล้วก็นักเรียนใบทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะก่อนอื่นนะนักเรียนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนักเรียนดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะทบทวนใบกิจกรรมที่14ก่อนนะคะใบกิจกรรมที่14เรื่องการสร้างแบบ

0: ฟอร์มออนไลน์จำได้ไหมครั้งที่แล้วนี้เราไปเรียนในห้องปฏิบัติการถูกต้องไหมคะเนาะแล้วก็นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะนะตามกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นะคะครูได้ให้นักเรียนทำอะไรคะศึกษาใบความรู้ใช่ไหมจากนั้นครูก็สาธิตให้นักเรียนดูด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมคะนักเรียนก็ได้ฝึกปฏิบัติใช่ไหมเอาใบกิจกรรมที่13เป็นอะไรคะเป็นแบบฟอร์มที่นักเรียนได้ออกแบบไว้เอามาใช้งานร่วมกับใบกิจกรรมที่14นะจากนั้นก็ทำไมศึกษาใบความรู้ที่7นะเพิ่มเติมนะคะเป็นยังไงบ้างครั้งที่แล้วทำได้ไหมทำได้นะคะปลายทางก็น่าจะทำได้น้องง่ายๆเนาะครูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ในการสร้าง Google Form ใช่ไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น Google Form เท่านั้นไม่ใช่สิเราสามารถใช้แบบฟอร์มอะไรก็ได้ในการสร้างเลยคะแบบสอบถามแบบอะไรคะแบบสำรวจใช่ไหมคะแล้วแต่ที่นักเรียนออกแบบเลยเนาะนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ Google Form เท่านั้นนักเรียนใช้เทคโนโลยีอื่นๆได้ไหมได้ไหมคะได้ตามความถนัดของนักเรียนเลยนะคะแต่ว่าครูก็มีใบความรู้ให้นักเรียน1ใบให้นักเรียนไปศึกษามานั่นก็คือการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจาก Google Form นะคะมีใครที่ใช้เทคโนโลยีอื่นไหมคะมีไหมกลับไปศึกษาเพิ่มเติมมีไหมคะมีไหมฝากให้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะพอนักเรียนทำไมคะศึกษาใบความรู้ฝึกทักษะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงนะทีนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่14จำได้ไหมคะก็คือการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะจากนั้นก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมที่14นะพอจบชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนได้ไปทำอะไรมาบ้างเพราะครูมอบหมายใช่ไหมท้ายชั่วโมงให้นักเรียนไปทำกิจกรรม เพิ่มเติมนะคะทำอะไรกันมาบ้างคุยกันเลยพูดคุยกันเลยนะคะพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันก่อนบางทีอาจจะทำไมคะไปแบ่งหน้าที่กันมาแล้วถูกต้องไหมไปแบ่งหน้าที่กันมาแล้วแล้วก็ในชั่วโมงนี้มาพูดคุยกันสิไปทำอะไรกันมาบ้างคะจากกิจกรรมที่14ที่ครูมอบหมายไปแล้วเราไปทำอะไรกันมาต่อในกระบวนการกลุ่มของนักเรียนอะขอตัวแทนสัก1กลุ่มกลุ่มที่6กลุ่มที่6เมื่อกี้นี่กลุ่มที่6ยกมือนะคะก่อนอื่นปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนค่ะ
1: กลับไปปรับปรุงฟอร์มและแก้ไขฟอร์มค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็นำข้อมูลมาทำในคาบนี้ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะเก่งมากนะทุกกลุ่มทำแบบนี้ไหมเนี่ยทำไหมคะวันนี้แสดงว่าวันนี้เราจะต้องมีข้อมูลในมือแล้วถูกต้องไหมไหนขอดูหน่อยชูขึ้นมาหน่อยเตรียมมาแล้วเรียบร้อยหรือยังเตรียมมาแล้วนะเตรียมมาแล้วนะโอเคเอาลงไปอย่าเพิ่งทำอะไรกับข้อมูลที่เราเตรียมมาอย่าเพิ่งทำอะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องทำไมคะมาเรียนนะคะเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนมารู้หลักก่อนนะแล้วก็ฝึกปฏิบัติก่อนแล้วเราค่อยมาลงมือทำกิจกรรมนะคะวันนี้เนี่ยไม่ได้มีใบกิจกรรมที่ทำไมคะให้นักเรียนบันทึกแต่เป็นการนำงานจากที่เราได้ผลจากการทำในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ครูมอบหมายให้ไปทำต่อใช่ไหมนำมาในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องการตรวจสอบข้อมูลนะคะข้อมูลอะไรล่ะข้อมูลที่อยู่ในไหนในจากที่ทุกๆคนกรอกข้อมูลให้เราใช่ไหมถ้านักเรียนใช้ Google Form จะเป็น Google Sheet ถูกต้องไหมคะหน้าตาจะคล้ายๆกับอะไรคะเป็นตารางใช่ไหมเป็นตารางเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆตามที่เราได้ออกแบบไว้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเรามีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด2ข้อข้อแรกเลยข้อที่1นะคะตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลก่อนนำข้อมูลไปประมวลผลนะคะ2ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการตรวจสอบข้อมูลนะคะ

0: ก่อนอื่นเลยเรามาดูนะคะการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนสามารถดูในใบความรู้เพิ่มเติมได้จากที่ครูอธิบายตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลและนำไปปฏิบัติในท้ายชั่วโมงและชั่วโมงหน้าด้วยนะคะโอเคไหมคะนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหันมาดูบนกระดานครูเลยมาดูที่สไลด์เลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรามาดูการตรวจสอบข้อมูลนะคะหลังจากการรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือครบถ้วนหากพบข้อมูลที่ผิดพลาดต้องแก้ไขก่อนนำไปประมวลผลนะคะไม่เช่นนั้นจะเกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดตามไปด้วยนะคะสมมุติว่านักเรียนมีอะไรข้อมูลอยู่ในมือแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาไปประมวลผลถ้านักเรียนไม่ทำการตรวจสอบข้อมูลมีผลเสียแน่นอนนะคะในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นสำคัญไหมเรื่องนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากเลยนะคะตัวอย่างที่1ตัวอย่างสถานการณ์ถ้านักเรียนได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลของนักเรียนในห้องเรียนเพื่อใช้ประเมินสุขภาพเบื้องต้นนะคะใช้ประเมินความสุขภาพเบื้องต้นเคยไหมเนี่ยเคยเก็บข้อมูลไหมข้อมูลอะไรที่เราเก็บไปเกี่ยวกับสุขภาพส่วนสูงน้ำหนักใช่ไหมเก็บไปหรือยังนะเก็บไปแล้วนะในห้องเรียนเราเก็บไปแล้วนะในวิชาสุขศึกษาใช่ไหมนะคะทีนี้แล้วได้ข้อมูลมาตามตารางนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ครูทำไมคะตั้งสถานการณ์ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในตารางดังกล่าวเมื่อพิจารณาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากตารางพบว่ามีข้อมูลที่ผิดปกติดังนี้นะคะพิจารณาดูสิดูตามตัวอย่างในใบความรู้สิข้อมูลของครูมีทั้งหมด5แถวถูกต้องไหมคะกี่คอลัมน์เนี่ยมีคอลัมน์อะไรบ้างมีคอลัมน์เลขที่ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดน้ำหนักส่วนสูงลองดูสิคอลัมน์ไหนบรรทัดไหนที่มีความผิดปกตินะคะ
1: คอลัมน์สุดท้ายแถวที่1
0: ดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งดูของครูเราจะมีข้อมูลตัวอย่างในอะไรคะใบความรู้ใช่ไหมเอาปากกาวงได้เลยนะใบความรู้เป็นของเราแล้วครูพิมพ์มาให้นักเรียนแล้วถูกต้องไหมถ่ายเอกสารมาให้นักเรียนแล้วเพราะฉะนั้นทำไมวงได้เลยมีอะไรเขียนลงไปได้เลยลองดูซิลองดูซิปรึกษากับเพื่อนก็ได้นะเจอไหมคะถามก่อนบรรทัดแรกเจออะไรบรรทัดแรกเจออะไรคะ
1: อาหารที่แพ้
0: ทำไมอ่ะ
2: เขียนผิด
0: เขียนหรืออะไรเขียนหรือได้ข้อมูลมาผิด
1: ได
0: ้ข้อมูลมาผิดเราไม่ได้เขียนถูกต้องไหมใช่ไหมคะข้อมูลนี้ได้จากอะไรคะกลุ่มตัวอย่างที่เราไปสำรวจใช่ไหมคะจากที่เพื่อนกรอกข้อมูลให้เราถูกต้องไหมหรือข้อมูลที่เราไปสำรวจนะคะทีนี้เรามาดูนะนอกจากบรรทัดที่1แล้วมีบรรทัดอะไรอีกบรรทัดไหนอีก
2: บรรท
0: ั
2: ดที
0: ่2ทำไม
2: ภาษาอ
0: ัง
2: กฤษ
0: มันทำไมอ่ะทำไมถึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันแตกต่างจากบรรทัดอื่นยังไง
2: ที่เหลือ
0: เป็นภาษาไทยใช่ไหมมันทำไมไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมต่อมาบรรทัดไหนคะบรรทัดที่2เหมือนกัน2,000เท่าไหร่นะ2,566ปีนี้พ.ศ.อะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอายุไม่เหมือนเพื่อนอาจจะทำไมคะกรอกข้อมูลผิดพลาดได้
2: ไห
0: มอาจจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนอกจากบรรทัดที่1 2 3แล้วมีบรรทัดไหนอีก
2: บรรทัดที่3
0: บรรทัดไหนนะบรรทัดที่4ทำไมคะ

0: เออเอ๊ะนี่แขนข้างเดียวหรือเปล่าเนี่ย 4.3 กิโลใช่ไหมนอกนั้นมีอีกไหมบรรทัดที่5หรอโอเคอันนี้คือเป็นการสังเกตของนักเรียนนะนะคะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าในตัวอย่างสถานการณ์นี้มีข้อมูลไหนบ้างที่ผิดพลาดใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเลยนะคะแถวที่1แถวที่1เอาดูพร้อมๆกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางปลายทางดูด้วยนะนะคะเมื่อกี้นี้ครูให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูแล้วใช่ไหมคะตรวจสอบดูแล้วนะเบื้องต้นนะทีนี้เรามาดูนะคะบรรทัดที่1นะคะหรือว่าแถวที่1เนี่ยในคอลัมน์ที่7คอลัมน์ที่7คืออะไรคะอาหารที่แพ้พบข้อมูลคืออะไรคะดุ้งเหรอนะตัวดีใช่ไหมเป็นตัวดีนะคะซึ่งอาจเกิดจากการทำไมคะความผิดพลาดจากการที่เราเขากรอกข้อมูลถูกต้องไหมคะแป้นพิมพ์อาจจะทำไมลูกยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะหาความหมายและความสอดคล้องของข้อมูลไม่ได้ดังนั้นกลับไปสอบถามข้อมูลกับเด็กชายใครเด็กชายอะไรลูกเด็กชายแก้วใหม่รอบว่าอาหารที่แพ้คืออะไรแล้วแก้ไขให้ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่กลับไปสอบถามละเราพอจะเดาได้ไหม
1: ได
0: ้เราพอจะเดาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้บรรทัดที่คอลัมน์ที่ผิดเนี่ยนะคะคืออะไร
1: ก
0: ุ้งใช่ไหมคะเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูที่แป้นพิมพ์ใช่ไหมคะว่าตัวดีกับอะไรคะกอไก่นะอยู่บริเวณเดียวกันไหมหรือว่าเป็นปุ่มเดียวกันใช่ไหมคะเออเนาะอ้าวต่อมาแถวที่2คอลัมน์ที่3นะคะวันเดือนปีเกิดทำไมวันเดือนปีเกิดทำไมคะข้อมูลที่พบคือ1มกราคม2566นะคะในความเป็นจริงไม่น่าจะเป็นข้อมูลนี้เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลชุดอื่นๆข้อมูลชุดอื่นๆเขาเกิดปีพ.ศ.อะไรคะ2550 2500เท่าไหร
1: ่
0: 51ใช่ไหมคะแต่นี้ทำไมอยู่ดีๆ66เลยใช่ไหมเออพบว่าปีพุทธศักราชจะแตกต่างกันมากดังนั้นต้องสอบถามเด็กชายสมาร์ทใหม่อีกรอบแล้วแก้ไขให้ถูกต้องฟังนะข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีเกิดนะคะเราเดาได้ไหมเราเดาได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะมันไม่เหมือนที่ทำไมคะกุ้งเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมเราเดาไม่ได้นะเราต้องไปสอบถามเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วทำไมคะปีพ.ศ.แต่ละคนก็วันที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมวันที่ไม่เหมือนกันเดือนไม่เหมือนกันปีพ.ศ.ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องกลับไปสอบถามนะคะนี่เห็นไหมจุดที่ทำไมคะจุดที่มีความผิดพลาดคือเห็นไหมในคอลัมน์ที่เท่าไหร่คะคอลัมน์ที่3นะคะต่อมาแถวที่3แถวที่3ข้อมูลเหมือนกันกับแถวที่เท่าไหร่ย้อนกลับไปดูซิเหมือนไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ไหมคะ
1: เหมือน
0: วงกลมไว้สิถ้าเหมือนน่ะปลายทางก็วงกลมไว้เลยนะคะข้อมูลนะคะแถวที่3ข้อมูลเหมือนกันกับแถวที่5อาจเกิดจากการลงข้อมูลซ้ำกันดังนั้นต้องกลับไปทำไมคะสอบถามกับเด็กหญิงชื่ออะไร
1: ผ
0: ักบุ้งนะเพื่อตัดข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งออกนะคะอันนี้มันจะเป็นกรณีที่ทำไมซ้ำกันใช่ไหมคะถ้าซ้ำกันเนี่ยนักเรียนสามารถตัดออกได้เลยนะคะนักเรียนนะแต่ต้องทำไมสอบถามก่อนว่าชุดข้อมูลไหนเป็นชุดข้อมูลล่าสุดของเด็กหญิงอะไรผักบุ้งนะคะพอรู้หลักหรือยังพอรู้หลักแล้วนะเห็นไหมคะนี่ซ้ำกันต้องไปถามนะเพราะว่ากรุ๊ปเลือดทำไมคะกรุ๊ปเลือดไม่เหมือนกันเราเดาได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปถามนะคะต่อมาแถวที่4ช่องที่4น้ำหนัก

เห็นไหมคะแถวที่4ช่องที่4น้ำหนักข้อมูลที่พบคือ 4.3 เหมือนที่เราบอกครูเลยถูกต้องไหมคะในความเป็นจริงข้อมูลน้ำหนักนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมีใครบ้างไหมในห้องนี้น้ำหนัก 4.3 มีไหมนายยกมือหน่อยมีหรอได้ยินว่ามีอยู่ตรงไหนมีไหมใครหนัก 4.3 กิโลนะมีไหมไม่มีนะนะคะฟังให้ดีนะน้ำหนักนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของน้ำหนักนักเรียนในชั้นม.1นะคะดังนั้นต้องสอบถามเด็กหญิงสมหญิงใหม่อีกรอบแล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะคะโอเคไหมพอนึกภาพออกไหมนะคะพอนึกภาพออกนะเพื่อนอาจจะทำไมเผลอใส่จุดมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปถามก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นอะไร 40.3 แบบนี้ได้ไหมก็อาจเป็นไปได้นะคะเมื่อทำการฟังนะเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วว่าบรรทัดไหนคอลัมน์ไหนที่มีความผิดพลาดใช่ไหมคะฟังให้ดีเมื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลแล้วจะได้ข้อมูลที่สามารถนำไปประมวลผลหรือใช้งานด้านอื่นๆดังนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลที่ทำไมแก้แล้วบางส่วนนะคะแก้แล้วบางส่วนนะมีไหมตารางนี้ตารางนี้อยู่ในใบความรู้นะดูเลยนะดูเลยนะแต่ทีนี้ครูถามเราแก้ไขข้อมูลเมื่อกี้นี้แล้ว5บรรทัดในส่วนที่เราพอจะเห็นใช่ไหมคะแต่ยังมีบางจุดที่ทำไมผิดหรือรูปแบบมันไม่เหมือนกันรูปแบบไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฟังให้ดีนะศึกษาในใบความรู้ที่ครูให้ไปเพิ่มเติมโอเคไหมคะเห็นไหมมีหนึ่งหัวข้อนะเป็นหัวข้ออะไรคะการอะไรคะปรับรูปแบบของข้อมูลนะคะเดี๋ยวนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวครูทิ้งเวลาไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่8การตรวจสอบข้อมูลนะในหน้าที่2นะคะเริ่มศึกษาได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วในหัวข้อที่เป็นอะไรคะการปรับรูปแบบใช่ไหมการปรับรูปแบบนักเรียนจะสังเกตว่าทำไมเช่นอะไรคะถ้าสำรวจน้ำหนักนะคะนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าเป็นกิโลกรัมไหมนะกิโลเมตรใช้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้อันนั้นคืออะไรคะต้องเอามาใช้หน่วยกับการวัดระยะทางใช่ไหมแต่น้ำหนักต้องเป็นอะไรกิโลกรัมนะคะส่วนสูงเป็นเมตรได้ไหมเป็นเมตรได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องเป็นอะไร
1: เซนติเมตร
0: ต้องดูให้ดีด้วยว่ารูปแบบเหมือนกันไหมถ้าการนักเรียนก็ทำไมคะสามารถปรับได้เลยนะคะโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจหรือยังมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะไม่มีนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตอนต้นชั่วโมงครูให้เราโชว์ข้อมูลที่เราได้ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนปริ้นออกมาแล้วใช่ไหมนะคะปริ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากใบกิจกรรมที่14ฟังให้ดีนะให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติในแบบเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมบอกวิธีการแก้ไขนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คืออะไรคะนำข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานั่นแหละมาทำอะไรคะมาทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะโดยที่นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่ครูทำไมคะยกตัวอย่างไปวงไว้ก็ได้นักเรียนวงไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาบัน

0: ทึกใบกิจกรรมนะคะแต่ชั่วโมงนี้ทำไมคะให้นักเรียนเข้ากระบวนการกลุ่มก่อนนะคะปรึกษากันได้นะตรงไหนที่นักเรียนทำไมคะสงสัยโต้แย้งกันได้นักเรียนจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดโอเคไหมคะ
1: โอเค
0: เริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ตรวจสอบข้อมูลจากการที่เราไปเก็บข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: เจอข้อผิดพลาดบ้างไหม
1: เจอ
0: เจอทุกกลุ่มเลยนะคะเจอทุกกลุ่มเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่3และกลุ่มที่6นะนำเสนอเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูโอเคไหมคะอ๋ออาจจะไม่ครบทุกกลุ่มได้2กลุ่มนะคะวันนี้นะโอเคไหมคะอ่ะขอเวลาเตรียมตัวไหมเตรียมตัวหรือยังอ่ะเตรียมตัวนิดนึงอ่ะลองดูซิเช็คดูรายละเอียดสมาชิกในกลุ่มนะคะตรวจสอบด้วยนะคะว่านักเรียนทำไมคะตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่อ่ะกลุ่มไหนก่อนระหว่างกลุ่ม3กับกลุ่ม6
2: หกอ่ะ
0: ฮะครูเลือกให้ครูเลือกให้นะครูชอบกลุ่ม3นะกลุ่ม3อันดับแรกนะต่อไปกลุ่มที่6นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพวกเราปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยแล้ว
3: จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีการผิดพลาดข้าวผัดผักใส่หมูสะกดผิดต้องเป็นข้าวผัดผักใส่หมูน้ำเปล่ามีการสะกดผิดกะเพราไก่มีการสะกดผิดชาเย็นมีการสะกดผิดเพราะว่าไม่มีสระอากับข้าวไข่เจียวมีการสะกดผิดเพราะว่าเป็นงองูข้าวต้มกุ้งมีการสะกดผิดเพราะว่ามีงองูเกินมาค่ะ
0: โอเคเป็นยังไงบ้างคะสมาชิกในกลุ่มเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะคะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยแล้วต่อไปกลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่6

0: จากการตรวจสอบข้อมูลมีความผิดพลาดดังนี้ในแถวที่1คอลัมน์ที่2มีการสะกดผิดคือข้าวไข่เจียวต้องสะกดให้ถูกคือข้าวไข่เจียวค่ะและมีการผิดมีการสะกดผิดในคอลัมน์ที่2แถวที่2คือกะเพราหมูซึ่งคำว่ากระมีรอเรือมาด้วยค่ะก็จะแก้ให้เป็นกอไก่สระอะอย่างเดียวค่ะส่วนข้อผิดพลาดต่อไปคือในแถวที่6คอลัมน์ที่2มีการเขียนว่าส้มตำไก่ย่างต้องเปลี่ยนให้เป็นส้มตำไก่ย่างค่ะและการผิดพลาดในแถวที่10คอลัมน์ที่2เขียนว่าข่าวไข่เจียวต้องเปลี่ยนเป็นข้าวไข่เจียวค่ะและในแถวที่11คอลัมน์ที่1มีการเขียนเด็กหญิงผิดค่ะในแถวที่14คอลัมน์ที่2มีการเขียนกะเพราหมูผิดเช่นเดียวกับแถวที่2ค่ะและแถวที่15ก็มีการแถวที่15คอลัมน์ที่2ก็มีการเขียนผิดเช่นเดียวกับแถวที่14และแถวที่2ค
1: ่
0: ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเก่งมากนะคะทีนี้นะคะฟังให้ดีฟังให้ดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง2กลุ่มนะคะที่เหลืออีก4กลุ่มนะคะที่เหลือ4กลุ่มให้นักเรียนลองทบทวนดูว่าข้อมูลที่นักเรียนตรวจสอบเนี่ยทำไมคะถูกต้องหรือไม่นะดูอีกครั้งนึงนะคะโดยเฉพาะอะไรคะตัวสะกดใช่มั้ยข้อมูลกรอกผิดคอลัมน์ไหมรูปแบบเหมือนกันไหมตามที่เราได้ศึกษาในใบความรู้ไปนะคะทีนี้นะคะวันนี้ขอชื่นชมนะคะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนคือร่วมมือช่วยกันดีมากเลยนะคะทีนี้นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นว่านักเรียนเนี่ยไปเก็บข้อมูลมา1ชุดนะคะใน1ชุดนั้นนะนักเรียนมีข้อมูลทั้งหมด15แถวนะคะครูจะมอบหมายให้นักเรียนไปเก็บเพิ่มมาอีก5แถวหรือข้อมูลเพิ่มอีก5คนเพื่อที่เราจะได้ทำไมคะนำมาประกอบกิจกรรมในชั่วโมงหน้าโอเคไหมคะโอเคนะครูให้ทำอะไรครูให้ทำอะไรทวนคำทำอะไรนะให้ไปทำอะไรจบจากชั่วโมงนี้แล้วให้ไปทำอะไรให้นักเรียนไปนำลิงก์เนี่ยไปให้ทำไมคะเพื่อนๆกรอกเพิ่มอีก5แถวใช่ไหม5แถวใน Google Sheet ก็คืออีก5คนนะคะเพื่อนนักเรียนจะได้ข้อมูลที่ทำไมคะข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเผื่อนักเรียนจะได้ข้อผิดพลาดเพิ่มเติมเราจะได้นำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในชั่วโมงหน้าด้วยวันนี้เราฝึกไปแล้วถูกต้องไหมนะคะเราฝึกไปแล้วนะคะโอเคนะคะอย่าลืมงานที่ครูสั่งนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางส่วนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถเก็บข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามบริบทของห้องเรียนเลยนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดสรุปกิจกรรมแล้วนะคะคำถามชวนคิดสรุปกิจกรรมนะคะอ่ะทุกคนหันหน้ามาหาครูคำถามมีว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังให้ดีนะหากไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จะเกิดผลกระทบอย่างไรยกมือหลายกลุ่มเลยยกมือหลายกลุ่มเลยนะครูจะให้โอกาสกลุ่มที่2ก่อนเพราะว่ากลุ่มที่6พรีเซนต์ไปแล้วถูกต้องไหมกลุ่มที่3พรีเซนต์ไปแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มฟังนะคะเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่2เริ่มก่อน
0: ข้อมูลจะผิดพลาดแล้วจะแก้ไขในภายหลังไม่ได้ค่ะ
1: นั่งลงก่อนเดี๋ยวครูจะบอกว่ามีส่วนไหนที่ถูกบ้างต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: ข้อมูลจะผิดพลาดแล้วทำให้คนเข้าใจผิดได้ค่ะ
1: โอเคนั่งลงค่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนนะข้อมูลจะผิดพลาดถูกต้องไหมคะทีนี้ครูมีเพิ่มเติมนะกลุ่มไหนจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเห็นอยากตอบมีไหมกลุ่มที่หกให้โอกาส
3: จะเกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดไปตามไปด้วยค่ะ
1: จะเกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดตามไปด้วยก็ทำไมคะคล้ายๆกันทีนี้เดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้นะคะทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะปลายทางตอบด้วยนะทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะหากไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จะเกิดผลกระทบอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อน3กลุ่มตอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะแนวคำตอบคือถ้าเราไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้อาจทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดทำให้ตัดสินใจผิดพลาดวางแผนไม่ถูกต้องหรือเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นการตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือนะคะอย่าลืมงานที่ครูสั่งไปในวันนี้กลับไปเพิ่มเติมไม้เรียบร้อยด้วยใครมีคำถามมีไหมคะมีไหมไม่มีแล้วนะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการประมวลผลข้อมูลนะคะการประมวลผลข้อมูลสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบความรู้ที่8เรื่องการตรวจสอบข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลนะคะใบกิจกรรมที่15เรื่องตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะอย่าลืมงานที่ครูสั่งไปนะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะ

แล้วก็รูปหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ยังครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา

าฬิกาเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่อง
1: การบูลลี่
2: การบูลลี่แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบูลลี่เนี่ยครูขอทบทวนก่อนครับว่าในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ย
3: การหลอกลวงออนไลน
2: ์การหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเราได้ทั้งวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ศึกษาข่าวใช่ไหมครับสืบค้นข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ในปัจจุบันนะครับซึ่งการหลอกลวงออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายรูปแบบไหมครับ
3: มีหลายร
2: ู
3: ปแบบ
2: มีทั้งอะไรครับหลอกโดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ให้กดลิงก
3: ์
2: หลอกนำรูปคนอื่นมาทำให้หลงเชื่อหลงรักใช่ไหมครับหลอกขายของหรือหลอกลงทุนแล้วทำอย่างไรล่ะเราจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเหล่านี้เราต้องไม่โลภที่สำคัญเราต้องไม่โลภใช่ไหมครับ
3: ม
2: ี
3: สติ
2: มีอะไรอีกครับ
3: เช็ค
2: ให
3: ้ด
2: ีถูกต้องเราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยทำไมครับไปถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเป็นธุรกรรมที่เราเคยทำไว้ก่อนที่เราจะเชื่อเราต้องเช็คก่อนว่าเราเคยทำธุรกรรมดังกล่าวหรือเปล่าหรือเป็นที่เพื่อนบอกทำไมครับมาหลอกเอารูปคนหล่อมาทำให้หลงรักแบบนี้เราต้องเช็คก่อนว่าคนนั้นคือตัวตนจริงไหมนะครับและที่สำคัญต้องทำไมครับไม่เชื่อใจง่ายๆและก็ไม่มีความโลภนะครับเราต้องมีสตินะครับต้องเช็คทุกอย่างก่อนที่จะเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะและอีกเรื่องนึงนอกจากหลอกลวงออนไลน์แล้วก็คือเรื่องอะไรครับที่เราเห็นในข่าวได้เยอะมากคือการอะไรครับ
3: การบ
2: ู
3: ลล
2: ี่การบูลลี่ใช่ไหมครับการบูลลี่เนี่ยถ้ารุนแรงนำมาก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงได้ไหมครับ
3: ได้
2: เพื่อนบอกว่านำมาสู่การทะเลาะวิวาทได้เลยหรือการทำร้ายร่างกายกันได้เลยนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับของตนเองหรือผู้อื่นที่ถูกบูลลี่นะครับพร้อมทั้งเราต้องเสนอแนวทางในการรับมือกับการบูลลี่ของตนเองหรือเราเองก็ต้องให้คำแนะนำผู้อื่นนะครับด้วยเราต้องตระหนักว่าการบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของตนเองและผู้ที่ถูกบูลลี่นะครับเอาละครับนักเรียน

0: หรับวันนี้นะครับเรื่องการบูลลี่นะครับครูมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนร่วมกันฟังนะครับฟังสถานการณ์นะครับวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนักเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังสถานการณ์แรกกันเลยคือรอยยิ้มที่หายไปนะครับสำหรับรอยยิ้มที่หายไปนะครับเรื่องมีอยู่ว่าบ่ายวันจันทร์หลังเลิกเรียนเด็กชายปุ่นเดินคนเดียวตรงไปที่โรงอาหารเขาเพิ่งซ้อมบาสเกตบอลเสร็จเสื้อก็ยังเปียกเหงื่อและหน้าแดงจากแดดนะครับขณะกำลังเดินผ่านโต๊ะมุมหนึ่งบอมแทนและพามก็หัวเราะพอเห็นปุ่นเดินผ่านมาบอมก็พูดขึ้นเสียงดังว่ามาแล้วมาแล้วมนุษย์ตัวดำปี๋เดินมาแล้วแทนรีบพูดต่อทันทีตัวดำขนาดนี้ไปยืนตรงไหนก็เหมือนเงาดำเลยอะพามหัวเราะแล้วพูดเสริมหน้าดำจนมองไม่เห็นปากอะขำกากเลยปุ่นฝืนยิ้มไม่พูดอะไรเขาทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วเดินผ่านไปเงียบแต่ในใจมันเจ็บหน่วงเหมือนมีบางอย่างจุกในอกเขาไม่โกรธแต่รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนอกจากเกิดมาเป็นตัวเองเย็นวันนั้นเขานั่งเงียบอยู่มุมหนึ่งของสนามกีฬามองพื้นแล้วไม่พูดกับใครรอยยิ้มของเขาก็เหมือนจะหายไปทีละนิดเอาละครับนักเรียนจากที่เราได้ฟังสถานการณ์แรกรอยยิ้มที่หายไปได้ฟังครูไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอะไรครับ
1: การบ
0: ู
1: ลล
0: ี่เรื่องอะไรลูก
1: เร
0: ื่องสีผิวนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกฟังเรื่องแรกไปแล้วอยากฟังเรื่องที่สองไหมครับนะครับไปฟังเรื่องที่สองกันเลยนะครับเก้าอี้ที่แตกไปกับใจคนนะครับเรามาฟังกันนะครับกลางวันวันพฤหัสบดีที่โรงอาหารของโรงเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและจอแจจากนักเรียนที่กำลังพักเที่ยงเต้ยเด็กหญิงร่างใหญ่เดินถือถาดอาหารไปหาโต๊ะนั่งพอเธอจะนั่งลงที่เก้าอี้พลาสติกก็เกิดเสียงดังเปาะดังขึ้นเบาๆเก้าอี้โยกเล็กน้อยก่อนจะหักลงด้านหนึ่งเตยล้มลงกับพื้นอาหารหกเลอะเทอะเสื้อผ้าทุกคนหันมามองพร้อมกับเสียงหัวเราะดังขึ้นทันทีเบนตะโกนว่าโอ้โหแค่เธอนั่งเก้าอี้ก็ร้องไห้เลยเกิ้ลพูดต่ออีกว่าต้องสั่งเก้าอี้เหล็กพิเศษแล้วล่ะโรงเรียนเราคงไม่ไหวแป้งเสริมอีกว่าถาดก็ใหญ่อาหารก็เยอะสมกับตัวเธอเลยอ่ะเตยลุกขึ้นช้าๆพยายามกั้นน้ำตาไว้เธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่เดินไปหามุมเงียบๆคนเดียวหัวใจเธอเจ็บไม่ใช่เพราะเก้าอี้หักแต่เพราะคำพูดที่หักใจของเธอจนแทบลุกไม่ขึ้นเอาละครับนักเรียนเรื่องที่สองนี้เก้าอี้ที่แตกไปกับใจคนเก่งมากครับเรื่องนี้เป็นการของอะไรเอ่ยบูลลี่รูปร่างร่างกายที่ทำไมครับอ้วน
2: น
0: ้ำหนักเยอะใช่ไหมครับแทนที่เพื่อนทำไมครับเก้าอี้หักเราต้องทำไมครับไปช่วยเหลือปลอบเพื่อนใช่ไหมครับแต่อันนี้จากสถานการณ์เป็นไงครับ
2: ไปพ
0: ูดล้อเลียนล้อเลียนเป็นการพฤติกรรมการบูลลี่นะครับเกี่ยวกับร่างกายของเพื่อนเอาละครับผ่านไป2สถานการณ์เรามาดูสถานการณ์ที่3กันนะครับแค่คำพูดแต่เจ็บเหมือนโดนทุบตีเช้าวันอังคารพลอยเดินเข้าไปในห้องเรียนพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าเมื่อคืนเธออดนอนจนเกือบเที่ยงคืนเพื่อปิดจ๊อบการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณครูให้มา3หน้า ธอเคยทำไม่ทันมาหลายครั้งคราวนี้เลยต

0: ตั้งใจเต็มที่ในใจก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเธอก็พยายามไม่ใช่คนขี้เกียจอย่างที่บางคนชอบแซวแต่ยังไม่ถึงโต๊ะเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นมาด้านหลังก็ลอกการบ้านเมย์ทั้งแผ่นจะไม่เสร็จได้ไงล่ะพลอยหยุดนิ่งเล็กน้อยหันไปมองเห็นเมย์นั่งอยู่กับมิวและปาล์มสามคนหัวเราะกันเบาๆมองมาทางเธอแวบหนึ่งแล้วหันกลับไปมิวรีบบอกต่อว่าเมื่อวานนะฉันก็เห็นนะตอนอยู่ใต้ถุนพลอยจ้องกระดาษเมตาแทบไม่กระพริบเลยจริงๆควรบอกครูนะแบบนี้ไม่แฟร์ปาล์มพูดเสริมขึ้นอีกไม่มีใครหันมาถามพลอยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครแม้แต่จะสบตาเธอพลอยเดินไปที่โต๊ะเงียบๆเพื่อนโต๊ะข้างๆก็ไม่คุยด้วยเหมือนทุกวันบางคนหลบตาบางคนทำเป็นอ่านหนังสือทั้งที่ปกติก็ไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสืออะไรนักทั้งห้องเหมือนเย็นลงราวกับมีอะไรบางอย่างลอยอยู่กลางอากาศพลอยได้แต่นั่งก้มหน้าเปิดสมุดอ่านทบทวนการบ้านอีกครั้งทั้งที่เธอจำได้ว่าทำเองทุกข้อความจริงคือเมื่อวานพลอยถามเมย์แค่ข้อเดียวคำถามที่เธอถามไปนั้นไม่แน่ใจว่าต้องตอบยังไงเมย์ก็ตอบสั้นๆแค่ว่าอยู่ตรงย่อหน้าแรกสิแล้วเธอก็กลับไปเขียนเองที่โต๊ะไม่ได้ขอลอกไม่ได้ขอยืมกระดาษเลยด้วยซ้ำแต่วันนี้คำพูดแค่ไม่กี่ประโยคกลับกลายเป็นกำแพงใหญ่ทำให้ไม่มีใครอยากคุยกับเธอไม่มีใครอยากฟังเธอไม่มีใครแม้แต่จะคิดว่าบางทีเรื่องมันอาจไม่ใช่อย่างที่ได้ยินมาพลอยนั่งเงียบๆตลอดทั้งคาบในหัวมีแต่คำว่าเธอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีจะพูดดีไหมจะบอกความจริงดีไหมอยู่ในหัวพลอยตลอดทั้งคาบตอนพักเที่ยงเธอกินข้าวคนเดียวที่มุมห้องกิจกรรมมองเพื่อนๆกลุ่มเดิมหัวเราะกันโดยไม่มีที่ว่างเหลือให้เธออีกแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการบ้านมันคือเรื่องของศรัทธาที่หายไปและคำพูดไม่กี่คำของบางคนก็เพียงพอจะทำลายมันจนหมดสิ้นเอาละครับนักเรียนสถานการณ์ที่3นี้เป็นเรื่องของการอะไรครับการบูลลี่แต่เป็นการบูลลี่จากอะไรลูกจากอะไรครับคือเพื่อนใช่ไหมครับด่วนสรุปใช่ไหมครับยังไม่ได้ฟังพลอยใช่ไหมครับยังไม่ได้ฟังพลอยอธิบายเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าใจว่าพลอยทำไมครับลอกการบ้านแล้วก็มีการทำไมครับปล่อยข่าวใช่ไหมครับว่าพลอยเนี่ยเป็นคนลอกการบ้านแต่สุดท้ายแล้วพลอยได้ลอกไหมไม่ได้ลอกนะครับเอาละครับนักเรียนเราฟังไปแล้ว3สถานการณ์ครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับชมไปนั้นอ่ะเหมาะสมหรือไม่หรือถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ดีอย่างไรนะครับเหมาะสมไหมครับ
1: ไม่เหมาะสม
0: ขอตัวแทนตอบหน่อยสัก 2-3 คนตัวแทนกลุ่ม5ครับนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ครับ
2: ไม่เหมาะสมครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันกระทบต่อจิตใจของเพื่อนฝั่งตรงข้ามครับ
0: ก็คือเพื่อนที่ถูกบูลลี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับสถานการณ์ดังกล่าว
3: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าการบูลลี่อาจจะทำให้เพื่อนเสียความมั่นใจและเสียความรู้สึกได้ค่ะ
0: ทำให้เพื่อนเสียความมั่นใจและเสียความรู้สึกได้อ่ะกลุ่ม4ยกมือเมื่อกี้อ่ะ
4: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะทำให้เพื่อนอับอาย
0: ไม่เหมาะสมเพราะทำให้เพื่อน
4: อับอาย
0: อับอายนะครับอ้าวนั่งลงนะครับเก่งมากนะครับก็คือจากที่เราชมไปก็ทำไมครับไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับและการบูลลี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับไม่ควรทำนะครับไม่ควรบูลลี่ผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านั้นครับอาจเกิดซ้ำๆ

0: ที่ครูบอกไงซึ่งหากเราต้องเผชิญการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดจิตใจหรือร่างกายครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะอภัยได้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยอาจจะอภัยให้ได้แต่ถ้าเกิดซ้ำบ่อยๆซ้ำๆเข้าอาจกลายเป็นความเครียดใช่ไหมคือถ้าเพื่อนโดนบูลลี่ว่าตัวผิวสีดำตลอดแบบเนี้ยต่อมาเพื่อนรอบแรกเพื่อนอาจจะเข้าใจว่าเราเล่นใช่ป่ะแต่ซ้ำๆเข้าเพื่อนจะเป็นไงคิดมากและทำไมครับไม่มั่นใจในตัวเองเกิดเป็นความเครียดใช่ไหมครับแล้วก็หรือเกิดความแค้นในที่สุดอันนี้เราจะเห็นในสถานการณ์ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันในที่สุดก็ได้นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับการบูลลี่คืออะไร
1: พ
0: ฤ
1: ติกรรมที่รุนแรง
0: คือพฤติกรรมที่รุนแรงการกลั่นแกล้งที่เรายกตัวอย่างกันมาใช่ไหมครับหรือการรังแกผู้อื่นมีด้านไหนบ้าง
1: วาจา
0: ร่างกายนะครับหากเกิดในชีวิตจริงมักจะล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสถานะทางสังคมที่เราตอบมาใช่ไหมรวมถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็มีที่เพื่อนบอกว่านำรูปใช่ไหมครับรูปหลุดของเราไปโพสต์แบบนี้ก็โลกออนไลน์นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการประจานการทางโซเชียลมีเดียนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเคยเห็นการบูลลี่มาเยอะแล้วนะครับนะครับโดยการบูลลี่จำแนกออกเป็นบูลลี่ทางด้านร่างกายเช่น
2: ตบหัว
0: ตบศีรษะเพื่อนแกล้งเพื่อนใช่ป่ะแบบทำให้เพื่อนเจ็บตัวแบบนี้แล้วตัวเองเป็นไงสนุกเหมือนเพื่อนกลายเป็นตัวตลกแบบนี้ควรทำไหม
2: ไม
0: ่ควรทำอย่างที่ครูบอกครับสถานการณ์แบบนี้แรกๆเพื่อนเป็นไงให้อภัยแต่ต่อมาทำบ่อยๆทำซ้ำๆเข้าเกิดเป็น
1: ทะเลาะ
0: วิวาทความแค้นนะครับบูลลี่ทางด้านวาจาก็คือทำไมครับ
2: พูด
0: ล้อเลียนต่างๆนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะล้อเลียนผิวสีล้อเลียนสถานะทางสังคมนะครับเชื้อชาตินะครับต่อมาบูลลี่ทางสังคมก็อย่างเช่นการปล่อยข่าวลือใช่ไหมครับปล่อยข่าวลือไงสถานการณ์ที่เราดูไปหรือแม้แต่การทำไมครับโพสต์ผ่าน
1: โซเช
0: ียลต่างๆที่เพื่อนบอกนำภาพหลุดทำไมครับของเพื่อนบางทีเพื่อนไม่ชอบรูปนี้รูปนี้ฉันอย่าเอานะมุมนี้อย่าเอานะแต่ตัวเองเป็นไงเราแอบถ่ายไว้แล้วโดนแน่ไปโพสเพื่อนเป็นไง
1: ไม่สบายใจ
0: เกิดความเครียดใช่ไหมครับซึ่งสำหรับการรู้จักรับมือกับการบูลลี่เนี่ยเราอาจจะช่วยหลีกเลี่ยงบาดแผลทั้งด้านกายจิตใจและสังคมเราต้องทำไงเมื่อเราถูกเป็นผู้บูลลี่ไม่บูลลี่กลับดีมากทำไงอีกบอกเพื่อนไปตรงๆเลยว่าเราไม่ชอบนะทำไงได้อีก
1: ชอบนะ
3: ไม่ชอบ
1: บอกครูที่ปรึกษาค
0: ่
1: ะ
0: บอกครูที่ปรึกษาทำไงได้อีกแล้วต่อมามีทั้งหนึ่งไม่บูลลี่กลับใช่ไหมเหมือนสถานการณ์ที่เพื่อนแสดงบทบาทสมมุติใช่ไหมครับเราต้องไม่บูลลี่กลับใช่ไหมถึงเพื่อนจะว่าเราก็ไม่บูลลี่กลับต่อมาทำไงอีกนิ่งนิ่งไปไม่บูลลี่กับนิ่งไม่ใส่ใจนี่ก็เป็นวิธีการรับมือเมื่อการบูลลี่นะครับหรือเราจะใช้อะไรครับโต้ตอบอย่างสุภาพพูดหรือเราอีกอย่างนึงก็ไปปรับทุกข์พูดคุยกับเพื่อนที่เฮ้ยคนเนี้ยชอบว่าเราอะเราก็เห็นเขาชอบว่าเธอจัดการยังไงเหรอเธอถึงไม่โกรธไปถามได้ไหม ได้เพื่อนอาจจะบอกว่าทำไมครับก็นิ่งไปปล่อยผ่านไปในเมื่อทำไมครับเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาว่าเราอาจจะปรึกษากันแนวนี้ก็ได้นะครับหรือไปปรึกษาเพื่อนเช่นเพื่อนอีกคนนึงคนนี้โดนแกล้งประจำเลยเราก็เริ่มโดนเพื่อนแกล้งแล้วเฮ้ยเรามาหาทางออกกันไหมก็ปรึกษากันหรืออาจจะสรุปได้ข้อสรุปว่าใครทำไมครับปรึกษากับครูประจำชั้นได้ไหมได้หรืออย่างที่ก็ไปกับเพื่อนทั้งสองคนแล้วไปบอกเพื่อนว่าเราสองคนรู้สึกไม่ดีเลยนะที่นายมาแกล้งเราแบบนี้นะครับไปบอกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือที่สำคัญปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตอันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่ทำไมครับรุนแรงและต้องเกิดแบบซ้ำแบบและเป็นเรื่องที่แบบทำไมครับเป็นแผลลึกในใจเลยนะครับอันนี้ต้องปรึกษานักจิตวิทยาและจิตแพทย์นะครับแต่ที่นักเรียนตอบมาถ้าเกิดขึ้นในโรงเรียนก็สามารถทำไมครับปรึกษาครูที่ปรึกษาได้นะครับเอาละตอนนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มให้นักเรียนพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนที่เคยถูกบูลลี่เนี่ยรับรู้ว่ามีคนอื่นที่เคยถูกบูลลี่ไม่ใช่ตนเองเพียงคนเดียวเนาะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะว่าใครเคยถูกบูลลี่เรื่องอะไรให้ปรึกษากันเพราะเราจำได้ไหมครับว่าการทำไมครับการปรึกษากันก็เป็นหนึ่งวิธีการในการแก้ไขหรือรับมือกับเรื่องการถูกบูลลี่นะครับ2ถ้าเรามีเพื่อนที่เคยถูกบูลลี่ก็ให้เรากล่าวให้กำลังใจกันหรือหากไม่มีในกลุ่มนักเรียนเนี่ยไม่เคยมีใครถูกบูลลี่เลยก็ให้นักเรียนพูดคุยกันว่าสถานการณ์ที่เคยเจอหรือเราเคยเห็นเนี่ยถูกบูลลี่นั้นน่ะส่งผลเสียอย่างไรต่อผู้ที่ถูกบูลลี่ให้นักเรียนลองปรึกษากันเลยครับแต่ละกลุ่มให้เวลาสักครู่นะครับจากนั้นให้นักเรียนเขียนแนวทางที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นลงในใบงานที่7ครูให้นักเรียนเวลาสักครู่นะครับในการทำกิจกรรมให้คำปรึกษากันนะครับและก็หาแนวทางรวมทั้งการให้กำลังใจนะครับ

0: เอาละครับสำหรับข้อที่1ทำเสร็จหรือยังครับกิจกรรมแรกปรึกษาแลกเปลี่ยนให้กำลังใจกันเสร็จยังครับขอตัวแทน1กลุ่มนำเสนอกลุ่มไหนครับกลุ่ม6อ่ะ
1: หนูเองก็เคยเจอปัญหานี้ค่ะทั้งการโดนบูลลี่ต่างๆของจุดด้อยของตนเองและหนูจะให้คำปรึกษาเพื่อนโดยหากเพื่อนๆต้องเผชิญปัญหาในฐานะเหยื่อของการบูลลี่ควรตั้งรับอย่างมีสติเงียบเฉยบ้างตอบโต้บ้างไม่คิดแค้นเครียดหรือกังวลหรือนำปัญหาไปปรึกษาคุณครูหรือพ่อแม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจบไปแล้วนะครับกิจกรรมแรกคือทุกคนนะครับครูได้เดินดูแล้วเนี่ยทุกคนต่างเจอปัญหาการบูลลี่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตนเองก็เกิดขึ้นกับคนรอบข้างผู้ถูกบูลลี่ต้องรู้สึกทำไมครับไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่นักเรียนก็ทำไมครับได้พูดให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะนะครับรวมทั้งนะครับบางคนก็ชอบไปบูลลี่คนอื่นทำไมครับเพื่อนก็ได้ให้คำแนะนำไปเนาะคนที่ไปบูลลี่คนอื่นตัวเองก็ต้องทำไมครับไม่ทำพฤติกรรมนั้นนะครับหยุดพฤติกรรมการบูลลี่คนอื่นนะครับเพราะการบูลลี่ส่งผลดีไหมไม่ดีนะครับเอาละทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็มาสู่กิจกรรมต่อไปเลยกิจกรรมต่อไปบูลลี่ไม่ดีแล้วเราต้องทำไมครับ stop bully ก็คือหยุดการบูลลี่แล้วจะหยุดการบูลลี่ยังไงในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่งคำขวัญ นะครับรณรงค์หยุดการบูลลี่นะครับและส่งเสริมให้เคารพและช่วยเหลือกันจากนั้นให้ทุกคนในกลุ่มนะครับเสนอคำขวัญของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเลือกคำขวัญของกลุ่มและจากแต่ละกลุ่มนำเสนอพร้อมอธิบายความหมายและในชั้นเรียนทำไมครับเลือกคำขวัญที่ครอบคลุมและช่วยส่งเสริมการเคารพและช่วยเหลือกันดังนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มจะต้องได้คำขวัญของตนเองทุกคนมีคำขวัญของตนเอง2มีคำขวัญของกลุ่มและ3มีคำขวัญของห้องเรียนพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: พร้อมแล้วเริ่มเลยครับ stop bully

ที่เราจะแต่งรณรงค์นี้ต้องเป็น1ครับใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์2เราต้องทำไมครับเป็นคำที่ผู้อ่านเห็นแล้วทำไมครับตระหนักถึงภัยของการบูลลี่ข้อเสียของการบูลลี่และที่สำคัญครับคำขวัญของเราต้องไม่เป็นการประชดประชันนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญที่นักเรียนแต่งต้อง1สร้างสรรค์2ให้ผู้อ่านผู้ฟังตระหนักให้เห็นถึงภัยของการบูลลี่นะครับและหยุดการบูลลี่นะครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ทุกกลุ่มเขียนคำขวัญเสร็จหรือยังครับได้คำขวัญของกลุ่มหรือยังนักเรียนเขียนคำขวัญของตัวเองและแลกเปลี่ยนกันแล้วนะลูกทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอคำขวัญและความหมายของตนเองให้เพื่อนฟังและจากนั้นนะครับเราจะมาเลือกโดยการที่ครูจะให้ทุกคนเดินไปเขียนดาวให้กับกลุ่มคำขวัญที่นักเรียนชอบดีไหมครับไปเขียนดาวให้กับคำขวัญของกลุ่มของเพื่อนที่นักเรียนชอบแต่อันเนี้ยครูไม่ให้เลือกกลุ่มตัวเองนะนักเรียนต้องไปให้ดาวกับกลุ่มอื่นที่นักเรียนชอบทุกคนมี1สิทธิ์1ดาวเลือกกลุ่มที่ตนเองชอบจริงๆความหมายดีความหมายประทับใจเพื่อเราจะได้คำขวัญของห้องนะครับอ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนนำเสนอความคำขวัญและความหมายของกลุ่มคำขวัญก่อนกลุ่ม1ก่อนนะครับบอกคำขวัญและความหมายของคำขวัญของกลุ่มตนเองนะครับกลุ่ม1เริ่มเลยครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับ
1: คำขวัญของกลุ่มผมนะครับทำดีทำง่ายแค่ไม่คิดร้ายบูลลี่คนอื่นความหมายคือแค่ไม่บูลลี่ก็เป็นการทำความดีแล้วครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทำดีทำง่ายแค่ไม่คิดร้ายบูลลี่คนอื่นนะครับก็คือการทำความดีเนี่ยแค่เราไม่บูลลี่ก็เป็นการทำความดีแล้วกลุ่มที่สอง
2: รู้จักทำความดีเลิกบูลลี่แฮปปี้แน่นอนค่ะ
0: อีกรอบ
2: รู้จักทำความดีเลิกบูลลี่แฮปปี้แน่นอนค
0: ่
2: ะ
0: ความหมาย
2: ไม่บูลลี่คนอื่นชีวิตจะมีความสุขค่ะ
0: ใช่ไหมเราไม่บูลลี่คนอื่นชีวิตเราก็ถือว่ามีความสุขแล้วต่อไปกลุ่มที่สามครับลูก
3: คำขวัญกลุ่มผมนะครับบูลลี่มันเก่ากลับไปกินเกาเหล่าดีกว่า
0: ความหมาย
3: เลิกบูลลี่เพื่อนเพื่อให้คนอื่นสบายใจครับ
0: ก็คือไปหาอย่างอื่นทำดีกว่านั่งลงครับกลุ่ม4กลุ่ม4ครับตัวแทนใครเป็นตัวแทนกลุ่มลูกกลุ่ม4ได้ตัวแทนนำเสนอหรือยังลุกขึ้นนำเสนอเลยครับเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมเลือกเสร็จหรือยังฮะพูดก่อนครับลองพูดก่อน
4: ตื่นเถิดชาวไทยคนสมัยใหม่ไม่บูลลี่ค่ะ
0: ตื่นเถิดชาวไทย

0: ไมคนสมัยใหม่ไม่บูลลี่ก็คือทำไมครับยุคนี้ทำไม
1: ไม่บูลลี่ค่ะ
0: ยุคนี้เป็นยุคใหม่เรา
1: ไม
0: ่บูลลี่กันแล้วอ้าวนั่งลงครับต่อมากลุ่ม5ครับ
2: การบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะกระทบต่อจิตใจความหมายคือการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะมันทำร้ายจิตใจคนโดนครับ
0: นั่งลงครับสุดท้ายกลุ่ม6
3: ไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นค่ะความหมายนะคะเราจะไม่อ่อนแอให้เพื่อนบูลลี่จนได้ใจแต่เราควรทำวาจาให้อ่อนน้อมหรือตอบโต้แบบมีเหตุผลและไม่ควรมองจุดด้อยของเพื่อนแต่เราควรมองจุดเด่นของเพื่อนเพราะเราทุกๆคนไม่ได้มีก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันค่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์กันทุกคนค่ะ
0: นั่งลงครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองต่อไปเป็นเวลาที่เราจะต้องไปทำไมครับให้คะแนนกลุ่มอื่น1คน1ดาวครับเราคิดว่าคำขวัญไหนถูกใจไปให้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนลงดาวให้เพื่อนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: กลุ่ม1ได้กี่ดาวลูก5กลุ่ม2
2: 4
0: กลุ่ม3 10 10ดาวใช่ไหมครับกลุ่ม4 3กลุ่ม5 3กลุ่ม6ล่ะครับ10มี2กลุ่มได้10ดาวเท่ากันใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ครับงั้นนะครับให้ลงคะแนนอีกรอบไหมงั้นลงคะแนนแค่2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม3กับกลุ่ม6เพื่อเราจะมาดูว่าทำไมครับมาดูว่าเราจะได้คำขวัญของห้องว่าอะไรอ่ะให้เวลาอีกสักครู่ลงคะแนนอีกหนึ่งรอบครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราลงคะแนนเรียบร้อยแล้วอ่ะกลุ่มที่3รอบใหม่ได้กี่ดวงครับ
1: 11
0: กลุ่มที่6รอบใหม่ได้กี่ดวงครับ
1: 19
0: แสดงว่าคำขวัญของห้องคือกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6ครับมานำเสนอคำขวัญของห้องหน้าชั้นเรียนหน่อยครับอีกรอบให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟัง
2: ไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นค่ะความหมายนะคะเราจะไม่อ่อนแอให้เพื่อนบูลลี่เราจนได้ใจแต่เราควรทำวาจาให้อ่อนน้อมหรือตอบโต้แบบมีเหตุผลและไม่ควรมองจุดด้อยของเพื่อนแต่เราควรมองจุดเด่นของเพื่อนเพราะเราทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียค่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เพอร์เฟกต์กันทุกคนค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเราได้เราได้คำขวัญของห้องนะครับคำขวัญของห้องคืออะไรครับไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นนะครับนี่คือคำขวัญของห้องเรา Stop Bully เอาละครับก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับนี่ยังครับสรุปแล้วนี่ยังคิดว่าการบูลลี่คืออะไรครับการล้อเลียนด้วยวาจาหรือการทำร้ายร่างกายแล้วก็การทำไมครับบูลลี่ทางสังคมนะครับเอาละครับการบูลลี่นะครับก็คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นทางด้านวาจาและร่างกายหากเกิดขึ้นในชีวิตจริงมักเป็นการล้อเลียนไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสถานะทางสังคมรวมถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็ที่สำคัญครับนอกจากจะกระทำกันนะครับในห้องหรือในพื้นที่ที่เจอกันแล้วก็ยังมีการบูลลี่กันผ่านโลกออนไลน์เช่นการโพสต์รูปเพื่อนประจานแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลายครั้งการบูลลี่สร้างผลกระทบทั้งด้านความรู้สึกมากมายจนอาจเกิดเป็นบาดแผลทางใจนะครับฝังลึกจนยากที่จะเยียวยาหรือลุกลามไปจนถึงเกิดการปะทะและสร้างบาดแผลทางกายได้นะครับต่อมาครับการบูลลี่มีกี่ด้าน3ด้านมีอะไรบ้าง
3: วาจา
0: ร่างกายสังคมนะครับร่างกายวาจาสังคมสุดท้ายครับหากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่รับรู้การถูกบูลลี่หรือตนเองถูกบูลลี่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรนิ่งตอบโต้อย่าง
3: ม
0: ีเหตุผลและสุภาพปรึกษาครูแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับการรับมือนะครับเรามาเติมเต็มกันนะครับใช้ความนิ่งตอบโต้อย่างสุภาพพูดคุยกับเพื่อนร่วมชะตากรรมเพื่อช่วยกันแก้ไขหรือปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้านักเรียนก็สามารถปรึกษาครูได้นะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นนะครับการบูลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆที่ก่อให้บุคคลอื่นนะครับรู้สึกด้อยค่าย่ำแย่อับอายเสื่อมเสียนะครับเราลองถอยมาสักก้าวนะครับและหายใจเข้าออกครั้งนะครับแล้วก็ทำไมครับคิดก่อนพูดออกไปคิดก่อนทำเพราะสิ่งเหล่านั้นทำไมลูกเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับแม้เราจะลบสักกี่ครั้งก็ฝังอยู่ในใจผู้ถูกกระทำเสมอเนาะก่อนเราจะบูลลี่ใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือแม้แต่การโพสต์เนี่ยนะครับเราก็ทำไมครับต้องคิดก่อนเสมอนะครับและที่สำคัญเราต้องทำไมครับหากเราต้องเผชิญนะครับเมื่อเราเป็นผู้ถูกบูลลี่เนี่ยเราต้องเผชิญนะครับกับปัญหาเราก็ควรทำไมครับตั้งตัวอย่างมีสติตั้งตัวรับอย่างมีสติเงียบเฉย โต้ตอบนะครับนะครับพร้อมกับอย่างที่เพื่อนบอกครับทำไมครับมีเหตุผลในการโต้ตอบไม่คิดแค้นไม่เครียดหรือวิตกกังวลเกินไปรวมถึงเลือกที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับตนเองบางครั้งเราก็ต้องปิดการรับเรื่องราวจากโซเชียลด้วยนะครับถ้าเพื่อนเขาโพสต์ลงในโซเชียลเราก็ปิดเรื่องราวนั้นไปนะครับและข้อสำคัญครับหากหาทางออกไม่ได้จริงๆถ้านักเรียนก็ควรปรึกษาครูปรึกษาพ่อแม่แต่หากปัญหานั้นถลำลึกเป็นแผลในใจลึกก็ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูคิดว่าเรื่องบูลลี่เราได้คำขวัญของห้องแล้วนักเรียนตระหนักแล้วทั้งผู้ที่เป็นผู้บูลลี่และผู้ถูกบูลลี่ผู้บูลลี่เองก็ควรทำไมครับคิดก่อนทำคิดถึงจิตใจเพื่อนส่วนผู้ที่ถูกบูลลี่ก็ทำไมครับตั้งตัวรับอย่างมีสติตอบโต้อย่างสุภาพนะครับปรึกษาเพื่อนร่วมชะตากรรมถ้ามันไม่ไหวก็บอกครูที่ปรึกษาปรึกษาผู้ปกครองนะครับนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้แนวทางในการทั้งหยุดบูลลี่และแนวทางในการรับมือกับการบูลลี่แล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือใบงานที่8เรื่องเช็คก่อนแชร์นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะWhat's your name, baby?

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยเช่นที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศครับพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
1: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: รายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกียรติไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจทให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a universal anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฝรั่งครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: คือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
15: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรก

0: จะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เป็นอยู่ราตีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
1: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
2: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
4: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
4: พร้อม
3: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
5: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
4: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
5: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
6: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
7: บ้า
6: อย่า
7: เพิ่งมาเลย
8: Thank you
9: Hello everyone
10: Nice to meet you
11: Nice to meet you
12: Yeah.
13: Where are you from?
12: England.
13: Oh,
14: my name is Tuna.
15: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
1: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
16: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
4: พร้อม
3: Are you all ready?
7: Ready?
3: Yeah? You're gonna go to Ayutthaya?
7: Yeah.
4: Okay.
3: Yes. Okay. Let's go! Take the bus!
4: Thank you.
3: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
17: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
4: Ready
17: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
4: ส
17: ู้สู้ไม่สู้
4: สู้
17: ดีมากค่ะ
3: พร้อมแล้วเริ่ม
18: Hello everybody
7: Hello
18: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
19: But you know, I think it's the biggest island of in
18: yes,
19: Thailand.
18: Yes, it's half
19: right?
18: island around Phuket. It's have many like a PP island.
3: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยเริ่ม
18: ตรงนี้ I will be a guide for you. Okay,
19: okay.
18: for free.
19: You.
18: Yes, if you go.
20: okay, it's a deal. I will come.
5: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
0: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆครับคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
21: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
22: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself do you go there
21: Seldom
5: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
21: When I am young, I want my mother to want my mother to kick
1: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
9: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
21: This is the first time I was a guide so I feel excited
3: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
5: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
3: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
17: เด
3: ี๋
17: ยวค่อยมาว่ากัน
3: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
17: เบสิก
3: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
17: ได้ไปดูต่อไป
3: มาครับ
10: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a templeThere is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
22: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
10: Really?
11: Yes.
10: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
5: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
10: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
13: ค
5: ่
13: ะ
5: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
2: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
13: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
11: yes and what about food
13: Food.
11: Yeah.
13: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
2: ก็ยากค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
14: กลัวแบบ
13: but oh but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
5: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
3: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
23: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
3: ึ่
23: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
3: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
10: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
14: Okay,
10: let's go!
24: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
0: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
13: Do you want some Thai dessert?
2: Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
6: How sweet?
2: In the Ayutthaya, we sell on the boat like that.
8: Are you made it?
2: Thai people can...
8: I can one of the plants. But there's an image that please don't touch.
2: Please don't touch because it's not real, but...
8: Touch it! Looks bad.
2: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
8: I'm hungry.
2: If you can eat plastic.
6: So each and night you have to be same.
2: Yeah.
8: In old Thailand?
2: Yeah.
8: You make in old Thailand?
2: Yeah.
6: Is it fruits?
2: Freeze?
6: Fruit.
2: Fruit? No, no. It's a Thai dish.
8: Are you making
2: sweet, sweet.
6: But what's the flavor? I've prepared a video for you, and this is a story about the UTR history. So let's check it out there.
8: Okay.
6: Let's go.
2: Let's go.
5: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
8: but it's fake what is this ขนมกล้วยbanana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
1: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอ่ะ
12: Good morning how are you what's

0: และเด็กเจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ่
1: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: Yeah why not
2: Yeah but next we have to go to Phaniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant Yeah
6: Phaniat Chang
3: what are you doing there
6: Oh, with a bike.
5: Yes, with a bike.
2: Yeah.
5: We go ride a bike to Phaniat Chang.
2: Yes. Yes. So let's go.
5: Let's go. Everyone wants to go to Phaniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry.
6: Can I take this?
2: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
6: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: We have the phone number of
9: Cat.
8: You have?
10: Patrice, yes.
8: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
2: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
11: Do I get the food from them later?
12: No.
13: Okay. แต่จะบอกนะครับ
14: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
11: Do I get the food from them?
14: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
6: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกในคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิdessert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า dessert นะ death แปลว่าตายเดดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งเดียวโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก dessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น
6: ้
7: อง
6: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: when I am young
6: when I am young หนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
7: am
6: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
7: 1
6: ดีมากนะคะ
9: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
10: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
9: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
15: ก็เมื่อก่อนเกียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
16: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
17: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาอาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
0: ฮ้
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ 1. ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ติปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุกของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบออกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วล่ะครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวยยอดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนั่นนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ lamb ครับ L-A-M-B lamb ไม่ใช่แลมนะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทนแลมเข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่าแลมครับคล้ายๆคุณอ่างเถอเทิงครับแลมเลยนั่นเองครับแลมและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้ว
Chicken มีอะไรบ้างครับมี Chicken Wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถูกใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า Drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ Chicken Breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ Chicken Breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ Chicken Thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ Chicken Skin กระดูกไก่ Chicken Boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ได้ไหมครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายๆท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ส่งเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะshrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวบ้านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobsterและกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus แล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็นทอมกันดี้ squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือ shell fish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับmussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเลยนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือเอ็กซ์ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่สตาร์เอ็กซ์มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคืออ m e l e t นั่นเองนะฮะ o m e l e t แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่า o m e l e t เหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับ
ถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า watercress แต่จริงๆแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoli แต่ที่จริง broccoli ก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือ kale ก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbageถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอซ์เจอร์เซนแมนป๊อปไอซ์ครับก็กินผักขม spinach ไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนัทนะฮะ spinach นั่นเองครับออกเสียงว่า spinachcauliflower เราจะรู้จักแต่ broccoli คือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกะหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่า cauliflower นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามะระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอร์นะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวานsour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับก
รอบก็แน่นอนคริสปี้นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือครีมี่หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติ

อาหารสุดท้ายฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ fried deep ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนะครับ Kentucky Fried Chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแล้วครับข้าวสวยก็เป็น steam rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken ถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chiliคุณเอาคำว่า with มาใส่นั่นเองนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fried chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะstir-fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweedวุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้สองครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อย

จอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้ก็เรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์เอ๊หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนนี่เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงกระคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูด

0: คุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉砌衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
0: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
0: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ออกไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะหนึ่งฮะเดือนอะไรเลยนะดังดังดังดังหนึ่งสองเดือนอะไรโอเคอาซิกจะแจกกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป When is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็นเมย์ใช่ไหมนี่ February อะไรต่อ March โอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะApril you April July September October นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าครูภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้ายี่สิบ
1: 31
0: ยี่สิบแปด46 52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงพึ่งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
1: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
1: from the back
0: 1ดังดังเอ้ยเอ้ยพูดอะไรเลขแปดเลยภาษาอังกฤษฮะเทนแล้วก็เทนแล้วก็11 11แล้วก็12 1314 no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
1: 19
0: ตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอ้คนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อะต่อไป
1: 24
0: ก่อน30อะไร32 30อะไรเนี่ย30อะไร3638ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่30เนี่ย38

0: 40อะไรยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: ส
0: ี่ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter หนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่า winter ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้ามีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึง snow white ค่ะนะคะคำว่า snow ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
1: ก
0: ุ
1: มภ
0: าใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองนอกแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสปริงนะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือสปริงนะคะสปริงเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะเจ้าสูงสูงไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่นี่อ่านว่าอะไร
1: ซัมเมอร์
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
1: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake เอาใหม่
1: snowflake
0: ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

0: มีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีกมีก้อนเมฆมีหญ้ามีสายรุ้งการมีสายรุ้งหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ลมใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว fall ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไรวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้Snowman นะคะ Snowman เนี่ย Smooth Snowman อันนี้ที่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ Snowflake เก็ดหิมะนะคะ Snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะมันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาวอันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วง
0: อันนี้นะ1 2 3 4
1: อัน
0: ซ้ายถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะ
1: ใบไม้ผลิอันเดือน
0: อันนี้และที่เหลือคืออะไรsummer ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือ
1: หรือว่า
0: autumn โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: winter
0: แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter
1: ม
0: ี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนเนี้ยเป็นสีอะไรพอเป็น winter เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
1: ้
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: สปริง
0: มีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: มัน
0: อาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันจะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: มี
0: ทะเลนะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: มันเป็นฤดูใบไม้ผลิ
0: ฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม
0: ้
1: ร
0: ่
1: วงแล้ว
0: สีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป็นส
0: ีเป็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไรสปริงใบหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: ตอนเช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงไม่ใช่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

0: ทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละดูการมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางนี้ไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นี่เปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหน
1: หน
0: ้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่แว่นกันแดดไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะsorry อันนี้หน้า summer นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซโลแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพลีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือบอกเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนกันสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดคิดในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
3: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไล่เพื่อนฟังหันไปหัวไล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวไล่ยังไงในจินตนาการของเราหัวไล่ยังไงทีนี้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไป เราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะแล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่า
1: ดูหนาว
0: ดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดสติ๊กเกอร์ฟงด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหม

0: ม่ตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอันนี้ winter แล้วแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาใหม่เอาใหม่ scarf scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer summer นะคะ October คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะ
2: หน
0: ้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ย
2: เดือน
0: November ถึง
2: February
0: ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะ
2: อ๋อ
0: หรือไม่ได้อาบน้ำมาอ่านะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย
2: storm
0: มีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรือว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยRain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
2: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowyอันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่า
2: cloud
0: แปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่า cloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆ กำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go
1: Good.
0: ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Hiradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Pilarish Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
2: ฝาแฝดครับ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jangkung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Sanwaskar Thorn, nickname Pet, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะครับ
0: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ Floor
0: Floor แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: เสียงดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
0: rings
3: ring
0: เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault
3: vault
0: โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel balls
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
0: model which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: มาหูครับ
0: โนวา which do you like
2: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอร์ครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick flag หรือจะเรียกว่า back handspring
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
3: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ

0: เป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
1: ท่าจบก็คือ landing
0: ค
1: ่ะโอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2คืออะไรครับ
0: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
1: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
2: Round
1: the
2: back somersault.
0: Hero ค่ะ
1: Hero. สู้ๆ Ready, steady, go. Hup, hup, hup. Ooh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
2: Forward.
1: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
2: Backward.
1: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
0: ม้าหูค่ะ
1: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
2: pommel horse
1: เด็กๆเล่นยังไงครับ
3: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
1: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
1: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
2: scissor pose
1: ท่าที่2
0: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
1: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่าCycle pose.
2: Cycle pose.
1: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับสุดยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
3: ยกฉากคอนสูงครับ
1: พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
1: โอ้เต้นๆพร้อมปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
3: ยกฉากคอนครับ
1: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรกขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ฮันสแตนเพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
3: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
1: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
3: เหมือนกันครับ
1: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
0: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ใ
1: ช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: คะ
0: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
1: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
3: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงของไก่อันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดมันกระหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
1: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อเพาะไก่ด้วยถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสร้างกล้ามธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
1: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเป็นอายุ18ขึ้นแล้วอายุเท่าไหร่10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
0: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะไก่ด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะไก่ไปด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อันตรายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะไก่ค่ะ
1: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะไก่ที่หลัง
0: ใช่ค่ะ
1: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะไก่ยังไงครับ
3: คือนิโวเพาะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
1: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: ว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
1: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาล

0: ใจ inspiration
1: inspiration
0: โอ้ถือว่านะคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2 อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
2: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าเนี่ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมี balance แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
2: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกกายได้ไหม
2: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
3: ถ้าทิชเชอร์จะไปแข่งขันพอกกายนะคะคุณทิชเชอร์ต้องกำขนของทิชเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
3: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่า
4: ให้กล้ามเนื้อ
2: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
3: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
3: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า
2: muscle
0: Can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยครับไม่ลงครับโมเดล Can I see your muscle คุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle
3: นิดนึงไหมคะ
0: โ
2: อ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ
5: Oh no
0: เป็นไง
2: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body building อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
3: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
3: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
2: front
0: double
2: bicep
0: hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
3: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
3: front lateral นะคะ
0: feature
3: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
3: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: วิ่ง side chest
2: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
3: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
3: ค่ะต่อไปท
0: ่
3: าที่4ค่ะ back double bicep up
0: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาละครับโมเดล back
2: double
0: bicep back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
3: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
0: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้
3: ด
0: ้
3: านหล
0: ั
3: ง
0: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
2: back lateral
0: ถูกต้องครับท่าต่อไปครับ
3: ท่าที่6ค่ะซ้ายไตสิหลังแขน
0: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้
2: side tricep
0: ใช่แล้วนะ
3: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยนี่ six pack
3: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
3: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่า ให้เขาออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสําเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างงี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสําคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ําหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะหรือถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสําคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
0: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
1: Yes.
0: Let's do this. 1, 2, 3, action!

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ

นะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพาก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องคือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
0: อะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีน1ซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้ยเด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่แค่อย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ2-3วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชั่นแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกซึ่งเวอร์ชั่นก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจแล้วกดมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงเวอร์ชั่นใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ

0: เหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากย์ทีมก็คือพากย์ทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
2: พ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
2: ถือมือช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
2: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ะแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาราชิโนสุอาวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเฮ้ยวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: า
1: ก็
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุณยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: ค
0: ุ
1: ณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรสกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆนักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ใช่คือสำคัญคือหูฟัง
0: ใช่
1: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่อมเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันยังนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่แล้วจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห
0: ้บทร้องไห
1: ้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่องลินโลแอนด์สติชเนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อสติชเนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจ
0: ใ
1: คนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มด
0: อ่
1: า ลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลยน
0: ะ
1: ค่ะลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้ก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ้า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
2: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
4: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือมันคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากภาคเสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
1: ้อ่ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เนอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
1: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
1: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่บทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองนา
0: ที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช
1: ่แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็น
1: แบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากเลยนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุด แล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
0: ่
1: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: คะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานอย่างแม่นยำและรอบด้าน

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานเดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident

งแล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dis

Dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปนึงที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมี

ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่า

คำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งใน Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ้คุณพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
0: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
1: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
0: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่แนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Simple Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
1: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King จุฬาลงกรณ the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

0: เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
2: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัย

0: กิจยังไงภารกิจตรงนี
1: ้ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอกเรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกันก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
1: There are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
3: นะฮะประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที
1: ่ Yes this is the main campus
3: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
1: Yes
3: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
1: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
1: at ท่าพระจันทร
0: ์ครับ
1: Bangkok
0: อ๋ออันนั้นคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
3: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
1: ั่
0: น
1: Yes yes only graduate student
3: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่าใช
0: ่
3: ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกว่ามีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคารวาสเนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
2: ่พระนิสิตค่ะนะฮะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่ง
3: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคารวาสเป็นคนทั่วไปอ่ะ
0: lay people หรือ lay man คือคารวาสใช่ไหมฮะก
3: ็
0: คือว่าไปแล้วนิสิตมีมาแล้ว 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
3: เป็นพระเป็นเน
0: น novices
3: เป็น
0: นัน
3: นัน
0: นันแปลว่าไม่มี
3: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
0: ไม่ชีนะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
3: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
2: mainly we have 5 facultiesBuddhism, social science, education, humanities, and graduate school, which offers master's degree and PhD.
0: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันEducation คือคารุศาสตร
2: ์ social science
0: สังคมวิทยา
2: สังคมศาสตร์
0: สังคมศาสตร์
2: นะคะ Buddhism
0: อันนี้แน่นอน
3: พุทธศาสนา
2: แล้วก็ humanities
0: มนุษยศาสตร
2: ์แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย
0: graduate school
2: graduate school
0: ว้าวไม่ธรรมดานะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า Our University arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she itI แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสWe go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม s-e-s นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus. ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I U V day และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะแต่ถ้าเป็น He goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส

0: หรือ she goes to school by bus เธอไปโรงเรียนบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม ses นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by bus Nat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม ses ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม ses ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่เน็ตอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
3: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
2: รถมันทับเท้าอ่ะ
3: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช่หรออ
4: ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
3: ่ดีครับพี
2: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติ
4: อ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
2: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
3: เวลคัมทูปั๊ม
2: โอ้ย
3: ปั๊มปั๊ม Do you need some hair?
5: Hair?
3: Hair?
5: Oh, some hell? No, I just want gas.
3: We don't sell gas. We only sell
2: นี
3: ่ครับพี่
2: ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
3: ่โอ้ย
2: เออคุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าปั๊มก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
3: ครับ
2: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งเขาฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas stationDo you need some help?
3: Welcome to gas station. Do you need some help? Do you need some help?
6: What kind of fuel are you like?
2: นี่นี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
6: อ้าว why?
2: อ้าว
6: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่หรอพี
2: ่ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างไม่ได้สอน are you like สอน would you like จะไม่ได้เหรออ
6: ๋อ
2: เออ would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel นะครับต้องออกเสียงว่า fuel เออ
6: ขอใหม่เลยดีกว่า
2: เออ
6: โอเคครับผม what kind of fuel would you like
2: oh
5: I actually want diesel how much is it per liter
3: how much 28.50 บาท
5: what
2: hey นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
3: ไม่พี่
2: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28บาท50สตางค์ใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28บาท50สตางค
3: ์โอ้28บาท50สตางค
5: ์โอ้
2: yes
5: okay
2: yeah
5: let's do that
2: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
3: โอเคครับพี
2: ่เออโอเค
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help มีอะไรให้ช่วยไหมคะน้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะซึ่ง do เราจะใช้กับประธาน I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ do กับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ you กับ they เลยต้องใช้ do ค่ะส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น does he go to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า does she go to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะ

0: พราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
1: ถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่ yes I do ไม่ตอบ yes I go นะคะถ้าตอบไม่ no I don'tDon't มาจาก do not นั่นเองค่ะ no มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
0: แล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม does ก็ต้องตอบ does นะคะถ้าใช่ตอบว่า yes he does เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn'tคำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
1: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
0: Vocab King ค่ะน้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
2: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะ
4: Let's play spelling
5: We will start now Alone
6: A-L-O-N-E
5: Care
6: C-A-R-E
5: Junior
6: J-U-N-I-O-R
5: PictureP
6: icture
5: skirt
4: s-c-u-r-t
5: skirt
4: s-k-u-r-t
5: skirt
4: path
5: certain
6: path
5: droplet
6: d-r-o-p-l-e-t
5: goddess
6: g-o-d-d-e-s-s
5: playground
6: p-l-a-y-g-r-o-u-d
5: playgroundRestore.
4: R-E-S-T-O-R-E.
5: Coriander.
6: K-O-R-I-A-N-D-E-R.
5: Coriander.
6: Path.
5: Draconian.
6: D-R-A-C-O-N-I-A-N.
5: Encyclopedia.
6: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A.
5: Successfully.
6: Again, this.
5: Successfully.
6: F-I.
5: Unscramble.
4: U-N-S-R-A-M-B-L-E.
5: Unscramble.
4: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E.
5: Ballerina. Fascinating.
6: Pass.
5: Occasionally.
6: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y.
5: Retrieval.
6: Pass.
5: Substitute.
4: Pass.
5: Black.
6: B-L-A-C-K.
5: Evil.
6: E-V-I-L.
5: Follow.
6: F-O-L-L-O-W.
5: Often.
6: Pass.
5: Polite.
4: P-O-L-I-T-E.
2: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่แนทเจอคำศัพท์ในรายการ Vocab King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้การเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูด ส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by bus ฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่หนึ่งแต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
3: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีจำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
7: มาละค่ะ
3: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
7: ปลดล็อกได้นะคะ
3: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
7: ไม่ได
3: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
0: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
1: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
0: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่น
1: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographerที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่างสองคำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะโป ประโยคนี้นะคะ This is

0: a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my family นี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
1: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือphotographer ใช่แล้วค่ะตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
0: โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อที่สองนะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
1: ข้อที่สามนะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถามตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ noเราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimesเป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photograph แปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ level up กันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ He who would eat the nuts must first crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
1: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า

คะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์ก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่

0: าหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูน
1: แล้วเมฆรู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชักเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
1: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
1: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
1: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
1: ้ครับ พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: เมฆเป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิลังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ตัวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขัดนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้ยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
2: three
1: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ
2: three
1: thanks I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
2: thin
1: เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
2: thing
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
2: Thursday
1: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
1: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
2: this
1: ได้อยู่โอเค
2: them
1: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
2: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
2: these
1: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thinking you
3: I thought of thinking of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า Room 333 on the third floor Room 333 on the third floor
1: ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ
3: I'm thinking of 3333 things
1: ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ
3: I'm thinking of 3333 things
1: ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม Professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ Professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ Professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงหรอคะ What does it mean
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะ

0: ไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition

0: ้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
1: ชื่อจุ้ยครับ
0: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
1: 10ขวบ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is messenger
3: M E S S E N G E R
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: โอ้ยน้องจุ้ยเก่งมากเลยค่ะน้องจุ้ยเข้ารอบเวลาที่ไปจับได้เลยเย้เอาละค่ะใครจะเป็นคนตอบไปตอบหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: พีพีครับ
0: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
4: 9ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is quickly
5: Q U I K Y
2: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: เลมอนค
0: ่
6: ะ
0: เลมอนที่แปลว่าม
6: ะนาว
0: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
2: Do you feel ready?
6: Yes.
2: All right. Your word is network.
6: N E T W O R K.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yay! ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
7: ตินตินนะ
0: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is service
7: F E V E R
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell service is S E R V I C E.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
8: บีมครับ
0: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบครับ
0: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
0: ับ
2: Your word is person
9: P E R S O N
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
8: บ
0: ุ
8: คคลคร
0: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะตาน่ายิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
10: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is understand
10: Understand understand
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: เก่งมากเข้ารอบไปต่อได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เลยอีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะ

0: เมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
1: Your word is document
2: D A R K C U M E N T
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document is spelled D O C U M E N T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
3: แทนค่ะ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
3: 10
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is Wednesday
3: W E D N E S D A Y
1: Okay, your answer is correct. Good job.
0: โล่งออกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters.
1: Wednesday has that D W E D. It's not wedWednesday D is silent
0: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแทนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
4: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
5: ศิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
5: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
6: บ้าน
0: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now tableDoor.
6: D-O-O-R.
1: Pool.
6: Pass.
1: Roof.
6: R-O-O-F.
1: Fence.
6: F-A-N.
1: Fence.
6: F-A-N-S.
1: Fence.
6: Pass.
1: Kitchen.
6: K-I-T-C-H-E-N.
1: Wall.
6: W-A-L-L.

0: Bedroom.
1: BEDROOM.
0: Restroom.
1: RESTROOM.
0: Backyard.
1: Pass.
0: Table.
1: TABLE.
0: Pool. Pool.
1: POOL.
0: Fence.
2: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
0: Fence which is spelled F-E-N-C-E
1: Fence
2: แปลว่าร
1: ั้ว
2: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
1: ก็ฟังเป็น Fence
2: อ๋อฟังเป็น Fence
0: The last word BackyardAnd that is spelled B-A-C-K, just like back, and yard, Y-A-R-D.
2: Wow! วันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
1: ไม่รู
2: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 3
2: น้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
3: 3ค่ะ
2: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
3: ครัวค่ะ
2: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now. Sink.
1: S-I-N-K.
0: Dish.
1: D-I-S-H.
0: Bowl.
1: B-O-W-L.
0: Bin.
1: B-I-N.
0: Pan.
1: P-A-N.
0: Spice.
1: Pass.
0: Tray.
1: T-R-A-Y.
0: Pot.
1: P-O-T.
0: Kettle.
1: K-A-T-T-L-E.
0: Kettle.
1: Pass.
0: Rice cooker.
1: R-I-C-E-C-O-O-K-E-R.
0: Spice.
1: S-P-R-I-T.
0: Spice.
2: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
1: S-P-I-C-Y.
2: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
0: Spice is spelled S-P-I-C-E, you spelled spicy.
2: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
0: The other word was kettle. And that is spelled K-E-T-T-L-E.
2: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือวันนี้เก่งมากๆเลยทำไปได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะมาละหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
3: 9ครับ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
3: ค่ะ
2: เรารู้พวกfeeling ต่าง
3: ๆก็รู้อยู่ครับ
2: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now angry
3: A N G R Y
0: brave
3: B R A V E
0: calm
3: again
0: calm
3: pass
0: mad
3: again
0: mad
3: M A N
0: mad
3: MAD
0: Lazy
3: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
0: Shy
3: S-H-Y
0: Proud
3: Again?
0: Proud
3: P-R-O-U-D
0: Fear
3: F-E-E-L
0: Fear
3: F-R-E-E
0: Fear
3: Pass
0: Happy
3: H-A-P-P-Y
0: Cheerful
3: C-H-E-E-R-F-U-L
2: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
3: น่าจะ C-A-L

0: แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
1: น่าจะ fear
0: ถูกต้อง fear แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรีบไปสอบได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
1: การซักรีด
0: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now shirt
1: S H I R T shirt
2: iron
1: IRON
2: Dryer
1: DRYER
2: Socks
1: Pass
2: Wash
1: WASH
2: Hanger
1: HANGER
2: Dress
1: DRESS
2: Gloves
1: Pass
2: Detergent
1: Pass
2: Washing machine
1: WASHINGMACHINE
0: เย้หมดเวลาคนนี้แล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
2: She skipped socks which is SOCKS
0: socks
1: ฟังไม่กับหนัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก socks แปลว่า
1: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
2: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปรับที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูกหมายเลขหนึ่งนะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
3: ไม่ได้เลย
0: ทำไมมันถึงคิดว่าไม่ได้ science คืออะไรลูก
3: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now lab
3: LAMP
2: Lab
3: LAMB
2: Lab
3: Pass
2: Atom
3: ATTEMPT
2: Atom
3: Pass
2: Brush
3: BRUSH
2: Dropper
3: DROPPER
2: Beaker
3: BITTER
2: Beaker
3: BEAKER
2: Oxygen
3: O X G I
2: Oxygen
3: O S Y G E N
2: Graph
3: G R A F
2: Graph
3: Pass
2: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
2: Alcohol is spelled A L C O H O L
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atomถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
4: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะทริกกี้นิดนึง
2: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it Atom but it's actually A-T-O-M but it's still pronounced Atom
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆสนับ ำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is awesome.

0: family used to live in Lopburi when I was a kid. We moved to Bangkok when I was 9 years old. Now our family are used to the big and busy city. My dad used to work really hard. Now that he's retired, he spends his time reading and doing gardening. My mom, she used to hate cooking, but now she spends most of her time in the kitchen, cooking and baking. We also didn't used to have pets, but now we have 3 dogs. I'm not used to taking care of pets, but now I am happy to do it. I love my dogs. We use the expression used to plus verb to talk about actions or habits in the past, which we are not doing anymore. We also can use it to talk about states in the past that are no longer true. For example, he used to smoke, but now he doesn't smoke anymore. I used to have short hair, but now I have long hair. They used to live in Malaysia, but now they live in Australia. Be extra careful when you're using this construction in negative questions or sentences. It's used to, not used to. Example, did Jessica used to have an Italian restaurant? Did Brian used to be a fireman? Monica didn't used to like durian, but she does now. I didn't used to like jogging, but now I enjoy jogging most days. Be used to plus verb, ing, or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning for his workouts, so I'm usually having a hard time waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพอดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้น

0: ผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์ที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของ

0: ผมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นน่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปอย่างเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปี๋ฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาว
1: มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะท้อนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะท้อนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นๆเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่ผักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภค

0: มักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอณูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆเพราะเช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมาก

ชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยแล้วก็ผักก็จะมีผักปลาตะแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เราก็

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะหน้าที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็น

0: แค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกเคาเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: A lot of people dream of getting the chance to study abroad. One way for you to get that chance is to apply for financial support. Look out for notices and announcements of grants and write them an email asking for more information. Where there's a will, there's a way. Now, let's look at an example of a grant announcement, and we'll look at writing an email requesting for more information later. This is an announcement of a grant to study overseas. Let's read it and find out more about it. Good news for students who want to learn a foreign language this summer. If you are a full-time third year or fourth year student at Modern University and would like to learn a language this summer, this travel grant is perfect for you. Modern University offers supplemental travel grants to four eligible students to go overseas and study the following languages: English, Chinese, Korean, Japanese, Spanish, or Italian. The funding of 50,000 baht each can be used to pay for travel expenses, accommodation, and tuition fees. Contact us by email at grants@modernuniversity.ac.th for more information. Note, course must be full-time in June or July and for a minimum of 3 weeks. So if you want to ask for more information, we have to write them an email. How do we do that? Here are some tips. If you don't know the person's name when writing a formal email, use Dear Sir or Madam. Your email should have three short main points: what you're interested in, why you're interested, and what further questions you have. I look forward to hearing from you is a good way to close an email. Regards is a semi-formal, professional way to end an email. It is commonly used in professional settings as well. Here's an example of an email requesting for more information on the study grant. From Chitchanok Prapakon to grants@modernuniversity.ac.th. Subject: Summer Study Grant. Dear Sir, Madam, I'm writing to request more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chitchanok.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโค้ชจ๊าบนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของ Aero Boxing Day หรือ Sport Day นั่นเองนะครับโดยอย่างที่เราทราบกันเองครับใน Aero Boxing วันนี้นะครับเราจะนำศิลปะการต่อสู้นะครับมือเท้าขาแขนต่างๆนะครับเข้ามาเล่นกับเสียงเพลงและจังหวะนะครับเป็นรูปแบบผสมกับแอโรบิกเล็กๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะโค้ชอย่างนี้แล้วมันมีแบบจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องจะตามทันไหมไม่เป็นไรครับเราเน้นร่วมสนุกนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับหาพื้นที่ให้เหมาะสมกับตัวเรานะฮะประมาณ2ช่วงแขน2ช่วงขานะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับหลังจากเราเตรียมพื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ของการออกกําลังกายกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพนะครับแบบ upper body โดยสไตล์ของบ็อกซิ่งกันก่อนนะครับโอเค let's go เริ่มจากการยืนเท้านำเท้าตามนะครับมาเท้าขวานำหน้านะครับบ็อกซิ่งการ์ดตั้งการ์ดให้สูงนะครับเริ่มจากเพาส์หน้าหลังไปหน้าหลังแบบนี้นะฮะเริ่มจากฟุตเวิร์กเท้าลงน้ำตักด้วยปลายเท้านะครับแจ็บขวา2แล้วเพาส์2ครั้ง1แล้ว2ขวาขวาเยี่ยมมากครับผมเป้าหมายที่ปลายข้างยืดให้สุดแขนกำหมัดให้แน่นทีนี้นะฮะเวลาที่เราแจ็บยืดให้สุดแขนให้รู้สึกตึงหน้าท้องด้านข้างให้รู้สึกวอร์มไปถึงหัวไหล่เลยโอเคปรับและดึงกลับให้ไวรอบสุดท้ายครับทีนี้เพิ่มคอมโบนะแจ็บ4 3แจ็บคอร์สเทิร์นแล้วหมุนแบบนี้ฮึบแล้วหมุนทีนี้เราหมุนเพื่ออะไรฮะให้รู้สึกว่าเราวอร์มหน้าท้องด้านข้างทุกครั้งที่เราชกนะฮะกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างหรือว่าปีกออบลิกทั้งหลายนะฮะทำงานมากขึ้นเยี่ยมมากครับชกแขนไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงแล้วหมุนเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเปลี่ยนข้างเนี่ยพาวส์หน้าและหลังขวาหรือว่าซ้ายกันแน่ไม่ต้องกลัวฮะอย่างที่บอกว่าทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะผมทีนี้เทคนิคในการแจ็บนะฮะยืดให้สุดแขนลองดูปรับลองยืดแขนให้ตึงยืดให้สุดสังเกตการยืนเท้าของผมให้ดีนะฮะบิดนิดนึงนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นฟูลคอมโบนะแจ็บ4

3 Jab Cross Turn เยี่ยมมากครับไปกันแบบเบาๆกันก่อนช่วงแรกนะครับเราวอร์มหัวไหล่วอร์มหน้าท้องให้ลึกถึงคอมาโซ่กันเลยผู้ช่วยโค้ช2ท่านเป็นไงบ้างยังไหวไหมฮะเย้ปั๊บ

ช้าฮุกขวาฮุกซ้ายปับปับ4 3 2 1หมัดฮุกข้อศอกสูงกว่าข้อมือเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้ฮะเราเคลื่อนที่กันหน่อย Walk and Jab ขวามา4 3 2 1ซ้ายบ้าง1 2 3 and 4ขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายแล้วซ้ายเยอะมากครับก้าวขาก้าวขาพร้อมกับชกไปด้านหน้าเยี่ยมมากครับก้าวให้ไกลขึ้นระวังของด้านข้างให้ดีครับเยี่ยมมากโอเคทีนี้หัวไหล่เริ่มร้อนแล้วมาหลังจากเมื่อกี้นะครับเราวอร์มแขนไปแล้วรอบนี้เราวอร์มขากันหน่อยนะยืดขวาซ้ายโน้มตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกตึงขาหนีบด้านในรอบนี้เราจะเตะนะฮะโรลสไปเตะขวาปั้งฮอปฮอปเตะซ้ายบ้างคิกแอนด์โฮลเยอะมากฮะ1 2เตะแล้ววางเท้าเบาๆย่ำเตะทีนี้ฮะเราวอร์มขาต้นขาด้านหน้ากันหน่อยนะมาครับรอบนี้ฮะสไตล์แบบเทควันโดกันหน่อยเยอะมากปรับเยอะมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้เปลี่ยนท่านะฮะตีเข่าและเตะเข่าเตะหยุดเอาใหม่นะเข่าเตะแล้วหยุดเอาใหม่นะเข่าและเตะเยอะมากฮะรอบสุดท้ายฮะทีนี้มาร์ชิ่งเราใกล้ไปแบบช้าๆนะครับผมรอบนี้จะวอร์มขานะแขวงแขนหน่อยเกร็งหน้าขาให้ดีทีนี้เท้าขวาด้านหน้านะครับเซตอัพลาวเฮาส์ let's go up 1 2 1 2ยก1 and 2ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าหน้าแข้งขนานพื้นเยี่ยมมากเก่งก้นแล้วเตะต่ำปับเยี่ยมมากฮะปลายเท้าชี้พื้นยืดออกขึ้นสวยงามฮะเยี่ยมมากทีนี้กลับมาด้านหน้าแล้วมาชิ่ง1 2 1 2เป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้เราวอร์มแขนไปแล้วทีนี้เราวอร์มขานะครับย่ำเท้าอยู่กับที่แกว่งแขนข้างตัวเนาะทีนี้ easy walk 1 2 3 4 5 6 7 8จังหวะ easy walk นะครับก้าวเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แกว่งแขนข้างตัวให้รู้สึกต้นขาด้านหน้าทำงานย่อตัวเล็กน้อยเท้าซ้ายนำหน้าเซตอัพราวเฮาส์โฮฮอป1 2 4ฮอป1 2 4ฮอปเยี่ยมมากฮะให้รู้สึกขาทำงานตลอดหรือแบบนี้ก็ได้เยี่ยมมากทีนี้เตะต่ำปุ่มย่ออกอยู่สูงเล็งต้นขาไว้ฮะให้รู้สึกเราเมื่อยที่ต้นขาด้านหน้าเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายฟอร์สแตนฮะมาร์ชิ่งย่ำย่ำย่ำย่ำแกว่งแขนข้างตัวนะครับผมเยี่ยมมากยืดอกสุดยอดมากครับทุกคนเมื่อกี้เราใช้ท่าอะไรนะ Easy Walk ทีนี้ Get Wide 1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนข้างเอาใหม่1 2 3 4สุดท้ายอย่างที่บอกฮะมันเป็นแอโรบิกผสมเนาะมาร์ชิ่งไว้สบายสบายครับผมมาในแนวของแอโรบอกซิ่งนะฮะเน้นออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบครับในวันอื่นๆนะจะเป็นแบบคาร์ดิโอของโค้ชมากับโค้ชจาร์ฟหรือเวทเทรนนิ่งแบบโค้ชตอสหรือโยคะนะฮะทีนี้ลงน้ำหนักขาคู่เล็งทางขวาของตัวเองนะฮะเริ่มจากท่าไซคิกพุชพูลแล้วย่อพุชพูลย่อเอาใหม่นะขวาอย่างเดียวพุชพูลเกรงต้นด้านข้างถีบและดึงกลับรอบสุดท้ายฮะทีนี้เปลี่ยนเท้าบ้างซ้ายถีบและดึงเอาใหม่นะถีบและดึงเยี่ยมมากฮะอุ้ยรู้สึกขาเริ่มร้อนเนาะโอเคฮะโอ้เป็นไงบ้างสำหรับการวอร์มอัพแบบง่ายๆนะครับรอบนี้เราเข้าไปสู่มวยชุดกันบ้างนะครับมาเริ่มจากเท้าขวาท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะยืนเท้าขวานำหน้าย่อในท่าเตรียมพร้อมบ็อกซิ่งการ์ดแบบนี้นะเริ่มจากซ้ายขวาซ้ายแล้วเพาส์หน้าและหลัง1 2 3มาทีนี้เราเล่นคอมโบนะ1 2 3

ตะแล้วถอยขวาซ้ายขวาเตะแล้วถอยเยี่ยมมากฮะเย้ฮึบแกว่งแขนข้างตัวเอาแบบง่ายๆนะฮะเกรงนะเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยฮู้ค่อยๆไล่ระดับสูงขึ้นสวยงาม1 2 3แล้วเตะเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนท่าเข่าและเตะเข่าขวาเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะจังหวะที่เราฟอนคิกหรือว่าท่าเตะนะครับเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยให้สึกหน้าขาทำงานแบบนี้แล้วยกเข่าให้สูงขึ้นเอ็นตัวมากขึ้นแบบนี้ฮะสลับไปขวาและซ้ายเยี่ยมมากฟันแขนปึ๊บเก่งหน้าท้องให้ดีเยี่ยมมากฮะทีนี้ถ้าใครไหวลองกระโดดแบบนี้นี่ฮอปนี่แล้วฮอปเยี่ยมกระโดดขึ้นมาฮะดึงฮาร์ทเรทให้สูงเนาะเยี่ยมมากโอเคมาชิงว้าวตอนแรกไม่เหนื่อยเจอกระโดดขึ้นไปเหนื่อยเลยย่ำเท้าไว้ฮะให้หัวใจเต้นสูงตลอดเวลาฮะเผาผ่านต่อเนื่องทีนี้กลับมาใช้เท้าขวานำหน้าขวาซ้ายขวาเตะย่อทรงตัวให้ดีนะครับจังหวะเตะเกรงหน้าขาฮึบแล้วเก็บวางแบบนี้เตะขวาแล้วเข่าฮึบเข่าขวาไว้เยี่ยมมากฮะรอบเมื่อกี้ถ้าใครยังไม่กระโดดเนาะรอบนี้กระโดดเลย Let's go Kick Hold ทีนี้ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะฮะลองลงน้ำหนักแบบนี้ถ่ายน้ำหนักไปขาข้างใดข้างหนึ่งถ้าเริ่มได้แล้วเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะฮึบยกกากขึ้นมาแล้วแกว่งแขนถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บหัวเข่าเกรงหน้าขาให้มากขึ้นหรือเตะต่ำลงแบบนี้ถ้าใครไหวสูงขึ้นโอเคว้าวเป็นไงกันบ้างฮะรอบนี้เราเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่าสลับข้างฮะยืนเท้านำเท้าตามบ็อกซิ่งการเท้าขวาซ้ายขวาเย้รีแลกซ์หัวไหล่โยนมาด้านหน้าเทิร์นเทิร์นเทิร์นเยี่ยมมาก1 2 3แล้วเตะถอยฮึบรอบนี้จังหวะที่เราเตะไปแล้วนะครับเราถอยเท้ากลับมาวางด้านหลังแบบนี้เตะวางขวาซ้ายขวาเตะแล้ววางปั้งปั้งปั้งฮึบจังหวะที่เราเตะเกรงหน้าท้องให้ดีอู้ชะเยี่ยมมากฮะเข่าซ้ายเตะขวาซ้ายเตะซ้ายเตะดึงเข่าขึ้นมามือหาเอวรอบนี้แรงขึ้นแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากฮะ Let's go อึ๊บปุ๊บเกรงหน้าขาไว้แกว่งแขนหาบาลานซ์ให้ตัวเองเอ็นตัวด้านหลังมากขึ้นเฮ้ยอู้ดึงเข่าให้สูงกว่าเอวให้ได้ปึ๊บเอ็นตัวสังเกตผมนะเวลาที่เราเตะเอ็นตัวด้านหลังยกเข่าให้สูงเยี่ยมมากครับหุ้ยเหรอถูกต้องอีกนิดเดียวนะรอบสุดท้ายฮะแจ็บคอร์ด1 2 pause เอาใหม่การยืนเท้าแบบนี้นะฮะเท้านำเท้าตามทีนี้เรากลับไปใช้3หมัดกาดขึ้นมาขวาซ้ายขวาแล้วเตะถอยวางอุ๊บเกรงต้นขาชึบยืนด้วยเท้าที่อยู่ด้านหน้าคิกแอนด์แท็บเข่าแล้วเตะปุ้มแล้วกลับมารอบสุดท้ายนะครับรอบนี้เราชาเลนจ์กระโดดเข่าแล้วเปลี่ยนขากาด Let's go นี่คิกแกว่งแขนหาบาลานซ์ฮึบเอ็นตัวด้านหลังฮะปลายเท้าชี้ด้านหน้าเกรงต้นขาด้านหน้าไว้ฮึบฮึบเยี่ยมมากฮะเกรงหน้าท้องให้ดีถ่ายน้ำหนักลงทีละขาแบบนี้ฮึบฮึชเยี่ยมมากฮะกระโดดฮึชถูกต้องฮะรอบสุดท้ายอู้ชื่อว้าวเป็นไงกันบ้างฮะผ่านไปแล้วกับ2ชุดคอมโบของเรารอบนี้ผู้ช่วยไหวไหมฮะทีนี้ครับเราจะเล่นแบบด้านข้างข่าวขวาเข่าซ้ายนี่สเต็ปเช้ง

ซ้ายขวาเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างแบบนี้ย่ำย่ำย่ำรอบนี้เราดึงเข่าให้สูงขึ้นปุ้มเกรงนะท้องให้ดีดึงมือหาเอวย่าย่ำย่ำย่ำเข่าย่ำย่ำย่ำเยี่ยมมากฮะรอบนี้สังเกตได้เลยว่าผมจะทำไวขึ้นเล่งจังหวะให้เร็วขึ้นเบิร์ดมากขึ้นฮึบชูอุ้ยเยี่ยมมากฮะตอนนี้หน้าท้องด้านล่างเริ่มเมื่อยแล้วขาเริ่มเมื่อยแล้วเปลี่ยนท่านะฮะแจ็บคอแจ็บเริ่มทางขวาแล้วเปลี่ยน1 2 3ย่อ1 2 3ย่อ3 2 1ย่อเยี่ยมมากฮะนึกภาพมีของวางจะตีหัวเราแล้วก้มเย้3 2 1ย่อ3 2 1ย่อเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างเกรงหน้าท้องปังปังปังปังปัง1 2 3เยี่ยมมากฮะโอเคว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อกี้ย่ำเท้าไว้หน่อยนะว้าวเมื่อกี้เราใช้การตีเข่าแบบเร็วและมีหมัดด้านข้างห้องนะครับเราเล็งไปมุมห้องทั้งสองข้างแบบนี้จังหวะที่เราย่อเราม้วนตัวย่อแบบนี้เยี่ยมมากฮะยกเข่าสูงขึ้น1 2 1และ2เยี่ยมมากฮะสายตามองด้านหน้าไว้เย้ ลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะฮะจังหวะมาร์ชิ่ง1 2ค่อยๆเล็งจังหวะตัวเองขึ้นมาแกว่งแขนยืดอกขึ้นสวยงามฮะเอ๊ะเรากลับไปท่าอะไรกันต่อนะสามหมัดด้านข้างนะครับจังหวะนี้ให้หัวใจเต้นช้าลงนิดนึงนะครับเริ่มจากทางขวาของตัวเองนะบ็อกซิ่งสามหมัด3 2 1ย่อ1 2 3ย่อเอาแบบนี้ดึงกลับอากาศเสมอฮะยืดให้สุดแขนปับปับปับเริ่มแขนไหนก่อนก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บชึบกำให้สุดแขนนะกำหมัดให้แน่นฮึบเปิดส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังยืนให้มีหลักย่อฮึ่ยช่าฮึบโอเคโฮว้าวขาทำงานหนักทีนี้เรามาร์ชิ่งกันหน่อยเราเปลี่ยนบ้างอ่ะไม่ใช่มาร์ชิ่งเนาะเสร็จครับพอจังหวะที่เราเหนื่อยเนี่ยแน่นอนฮะเราเริ่มโฟกัสว่าถูกครับโค้ชมาโค้ชทีทีนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับค่อยๆเล่งจังหวะตัวเองขึ้นมานะระวังทางซ้ายให้ดีนะแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4อะไรยังไงนะ1 2 3 4ไป1 2 3 4ทีนี้เพิ่มแขนฮะปับปับปับปับเยี่ยมมากฮะ9ไขว้9ชิดเกตไวทีนี้ล่องขวาสามหมัดแล้วย่อปับปับปับฮึบปับปับปับฮึบกำหมัดให้แน่นและดึงกลับอากาศให้ไวฮะยืดให้สุดแขนให้รู้สึกเราเมื่อยหัวไหล่หน้าท้องด้านข้างปรับป่าฮึบเยี่ยมมากครับทำให้เร็วชกให้ไวฮะแข็งแรงหน่อยอุ้ยช่อยืดให้มีบาลานซ์รอบสุดท้ายน็อตติ้งว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับไปกันช้าๆในแต่ละคอมโบนะฮะย่ำเท้าไว้เนาะรอบเมื่อกี้นะครับเราเป็นคอมโบหมัดและขาเดี๋ยวในรอบต่อไปนะครับให้หัวใจเราเต้นช้าลงเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง power training กันดีไหมเน้นแบบเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยเนาะย่ำเท้าไว้นะครับย่ำเท้าไว้รอบนี้นะครับเราเริ่มจากท่าง่ายๆเราไม่มาร์ชิ่งแล้วเราวิ่งในช่วงสุดท้ายของตอนนี้นะฮะของรายการนะฮะเราจะเน้นให้ทุกท่านนะครับเบิร์นได้เต็มที่มากที่สุดในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งในรูปแบบของบ็อกซิ่งมวยนั่นเองนะฮะเริ่มจากย่ำเท้าสบายๆจ็อกกิ้งอยู่กับที่เยี่ยมมากดูนะแบบนี้ขวาขวาซ้ายซ้าย1 2 3 and 4เยี่ยมมากฮะแจ็บ2ฮุก2ยกขา

0: ับปับเทิร์นเทิร์นสเต็ปแจ็บชกพอก้าวจะทำให้เราส่งแรงให้ดีขึ้นเยี่ยมมากฮะแรงขึ้นอีกรอบที่ผ่านแล้วฮะเป็นแค่ออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มรอบนี้ของจริงฮะเหนื่อยมากขึ้นแจ็บคอร์ส8 8 7 6 5คอมโบ1 and 2 turn turn เยี่ยมมากฮะย่อขามากขึ้น1 and 2 บิดมัดฮุกนะฮะบิดเอวหน่อยยกศอกให้สูงเยี่ยมมากฮึบเยี่ยมมากฮะเท้าคู่ต่อยอย่างเดียวแก้ขวาซ้าย1 and 2 1 and 2เยี่ยมมากฮะรอบนี้ roll your shoulder โยนไหล่ไปด้านหน้ากำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากแรงขึ้นอีกย่อขามากขึ้นดึงหมัดกับอากาศให้ไวฮะพร้อมกันขวาซ้ายขวาซ้ายบิดตัวเล็กน้อยเกรงหน้าท้องด้านข้างโอเคว้าวทันกันไหมฮะหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะทันเนาะวิ่งเย้ รอบต่อไปนะฮะเราเน้นทักษะการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นกันดีกว่าขาขวานำหน้าสเต็ปแจ็บขวาอย่างเดียวทีนี้ท่าใหม่ดูจับนะแจ็บแจ็บแจ็บคอร์สเทิร์นขวาขวาขวาซ้ายย่อแบบนี้ฮะเราก้าวเท้าไปด้านข้างย่อขาเหมือนลังเจสและเดินกลับมาฮึบ1 2 1 2 turn เกรงหน้าท้องชึบทีนี้ลองยกขาปรับปรับปรับปรับปรับเย้ยกเข่าขึ้นมาป้องกันใบหน้าตัวเองด้วยวัยรุ่นเอียมาโอ้โหแขนเป็นไงบ้างยังไหวอีก2รอบ Come on ดึงเข่าให้สูงแกว่งแขนข้างเอวรอบสุดท้ายฮะทีนี้เท้าคู่แจ็บขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเอียมากฮะกลับมา Endurance Training กันนิดนึงดันแขนไปด้านหน้าบิดหัวไหล่Roll, go, เยี่ยมมากโยนแขนโยนไหล่ไปด้านหน้าและดึงกำลังการให้ไวหนีบศอกข้างเอวเยี่ยมมากครับขอดูหมัดด้านบนปุ๊บทีนี้วิ่งรอบเมื่อกี้นะครับเราใช้แขนข้างไหนข้างขวารอบนี้ข้างซ้ายแจ็บมือขวาป้องกันใบหน้าตัวเองไว้มัดแจ็บบ็อกซิ่งยืดและดึงดูท่าใหม่ดูนะแจ็บแจ็บแจ็บคอร์สเทิร์นซ้ายขวาหยอกแจ็บแจ็บแจ็บคอร์สเทิร์นเยี่ยมมากเพิ่มขาหน่อยปึ๊บปึ๊บยกเข่าให้สูงเพิ่มการเคลื่อนที่ที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเบิร์นมากขึ้น build your energyปับปับปับปับแรงขึ้นอีกนิดนึงเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะมาด้านหน้า4 3วิ่งสลับบนกับล่างแม่เจ็ดหก let's go ปับปับรอบนี้รอบสุดท้ายยืนเท้าคู่แจ็บซ้ายขวา let's go ซ้ายขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะยืดให้สุดแขนสวยงามว้าวย่อขามากขึ้นโยนหัวไหล่ไปด้านหน้าเกรงหน้าท้องด้านข้าง let's go โค้งสุดท้ายฮะกำหมัดให้แน่นสวยงามอ๋อเย่แล้วเมื่อยแขนนะขอดูมือซ้าย5 4 3 2ว้าวเป็นไงบ้างครับแขนร้อนโค้ชนายเป็นไงโอ้โหเหนื่อยมากโค้ชพีสุดยอดมากครับมาสะบัดแขนกันเล็กน้อยนะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกแกนกลางลำตัวกันหน่อยไหม
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแพลงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านดูผมนะแบบนี้เริ่มจากแพลงนะครับมาดึงเข่าดึงเข่าวางแล้วยกแบบนี้นะครับขอสัก10 ครั้งโดยประมาณเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราใช้ช่วงแขนช่วงลำตัวด้านบนเนี่ย

ข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวางฝ่ามืออยู่ใต้หนกเลยนะครับมาพร้อมกันนะฮะเราเก็บหน้าท้องกันหน่อยเนาะเมื่อกี้แขนกับขาเนี่ยเราใช้แรงค่อนข้างเยอะเพื่อความต่อเนื่องฮะมาเริ่มจากดึงเข่า2ครั้ง1 2วางเข่าแล้วขึ้นนับเป็น1ปึ๊บแบบนี้นับเป็น2 10ครั้งพร้อมกันครับมาเป็นเหมือนเบิร์นอย่างต่อเนื่องช่วงสุดท้ายฮะดึงเข่าดึงเข่าวางฝึกท่าแรงฮะแกนกลางลำตัวแข็งแรงมากแล้วยกเยี่ยมฮะหลังจากที่เราออกหมัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบิดตัวหรือการเตะนะครับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราใช้งานค่อนข้างเยอะดึงดึงอีกสัก3ครั้งครับดึง2ครั้งสุดท้ายเนาะปึ๊บวางรอบสุดท้ายครับดึงดึงแล้ววางยกโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับคลาส Aero Boxing ในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ประโยชน์และเบิร์นแคลอรี่กระตุ้นร่างกายยามเช้าไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสุดท้ายเรามาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักหน่อยนะครับมาเริ่มจากยืดหัวไหล่กันหน่อยนะครับเมื่อกี้เราใช้หมัดใช้แขนลำตัวด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับยืดตัวตรงๆเนาะกดไหล่ลงไว้แบบนี้เปลี่ยนแขนสลับค่อยๆให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานช้าลงหายใจเบาลงนะฮะเมื่อกี้เราค่อนข้างเหนื่อยทีนี้ยืดลำตัวด้านข้างกันบ้างนะครับจังหวะที่เราออกหมัดเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อแรดกล้ามเนื้อปีกค่อนข้างเยอะในการดึงแขนกลับมาเราเปลี่ยนข้างหน่อยเนาะแบบนี้ครับคล้ายๆก้มแตะปลายเท้าตัวเองนะครับถ้าไม่ไหวจับหัวเข่าหรือว่าหน้าแข้งนะครับถ้าไหวแตะปลายเท้าตัวเองเนาะโอ้โหจังหวะควอนคิกย่ำเท้าเนี่ยเราใช้ก้นกับขาค่อนข้างเยอะยืดตัวขึ้นจะเข้าลึกนะครับค่อยๆวางแขนช้าบิดซ้ายขวานิดนึงนะครับยืดโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสปอร์ตเดย์ในวันนี้ในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งนะครับเป็นการเอาศิลปะการต่อสู้รวมกับแอโรบิกนะฮะเข้ามาร่วมด้วยการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจและปอดให้แข็งแรงนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเกี่ยวกับทั้งสุขภาพออกกำลังกายกีฬาโอเคครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคนิคมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันบาทหลวงคริสตจักรแองกลิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรันจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรันเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มี ไม่มีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนัมเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกลิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากาล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำหรับอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกลิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นาทีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในริมนางเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515 ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
0: ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยบัตรบุญฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านลานตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้กาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทักกะเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดวงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นมูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางสสิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569หมู่มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยเพื่อถวายเป็นพระกุศลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกระ

ตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: ว่ารามเกียรติ์ตอนศึกมยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วราจาเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูตรศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกูลแล้วมีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการสุขศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่3สาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค
0: ่
2: ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะOkay, you guys have to pay attention to the rules of the game. ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ All right, here are the rules of the game.
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรก

0: It's a frangipani. Batik fabric with a frangipani pattern can be found here on Sichang Island. How is it? Which one should I get?
1: Batik is a cloth dyeing technique that uses candle wax to resist colors. The word batik is a Javanese word used to call fabric with dotted patterns. The first step in making batik cloth is to stretch a piece of fabric on a frame. Then, a pattern is traced on the fabric before being drawn with wax, followed by watercolor. The next step is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Sichang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Sichang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Sichang Island.
2: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! Chon Ganyanukun, ได้สิทธิ์ตอบครับ
3: So, I will go for the C, to remove the wax.
2: C เป็นคำตอบที่ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชีกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือ candle wax ก็คือ เทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two, it is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three, it's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.Including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. น้องๆโชกัยยุทธกุลตอบว่าอะไรครับ
4: The Shape of Water.
2: นี่เป็นคำตอบที่ Correct. รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
4: Number 4.
2: Number 4. อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
5: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
2: การสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which game these two are going to be competing in Logic ครับ There are 25 horses You want to find the fastest horseOnly 5 horses are allowed to race per round. And you're not allowed to time the horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? เชิญครับ
6: เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
2: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องคือ
3: six time
2: six time your answer is six it's yours เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
2: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the winner of each round
2: ชนะจากแต่ละรอบใช่
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
2: yeah.
3: so ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
2: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสื่อศึกษาไลฟ์ไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดนึงครับ
7: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
2: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
7: เอา
2: แล้วครับเออให้ได้อีกครับอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการศึกษาไลน์ด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกัญญานุกูลและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome, welcome, welcome. หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back. สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
8: Let's get it on, babe.
2: Let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสักหน่อยไหมครับ
9: You better watch out.
2: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video.
0: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
10: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
11: Yeah.
0: Okay, great.
1: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced cilantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most staple

0: flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then, the fillings are added. Here, there are 6 different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
1: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Sarakham's steamed rice skin dumpling soup? A, you eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings. B, the stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C, there are no accompaniments to the dish. D, rice flour makes the dumplings stickier and shinier. C, you! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is
2: D, Dido. The rice flour makes the dumplings stickier and shinier.
1: Okay, your answer, D! Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
3: The answer is B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
1: Your answer B. Correct. พี่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca flour
4: oh.
1: นะฮะแป้งมันสำปะหลังต่างหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบแลดูแวววมันมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the followingAre the characteristics of which innovation? The first clue: it was first launched at the by Southwest Festival or SXSW in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two: it was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas.Of health, caretaking, education, and customer service. It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans 3 countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number 4, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capableof making more than 50 facial expressions. Clue number 5. It is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is...
2: Olivia.
1: Your answer!Incorrect. All right, วิสุทธรังสี Your answer is
3: Audrian robot.
1: น่าจะมาจากครูวันนี
3: ้
1: ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
3: Audrian.
1: Okay, Audrian. Incorrect. ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys have what 2 attempts left each อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ let's stop it right here okay เฉลยนะครับมันคือ Sophia the robot เพราะอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม old school อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ image ก็เลยบอกเอางี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น android ตัวเนี้ย so this android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however วิสุทธ์ รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน We're gonna take a short break and we'll be back to see who

0: not so often that the score in the third round. Now we're going to move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะ ถ้าพร้อมแล้ว เชิญครับ True or false? So, I'm going to give you one word that'll pretty much describe, broadly describe what we're going to be talking about. และคำนั้น คือคำว่า movies. วิสุทธิ์ทรังสี ใครคือตัวแทนของเราครับ น้องพลอยเล่นนะ สตรีอ่างทองส่งใครครับ ป๋ามาเองเลยนะ
1: โรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพี ส่วนวิสุทธิ์ทรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที
0: The following movies are based on true stories. True or false? Are you ready?
2: Yep.
0: Let's do this. Big Short.
2: False.
3: Big Short. False.
0: American Sniper.
3: False.
2: True.
0: The Imitation Game.
2: True.
3: Imitation Game. False.
0: Her.
3: False.
2: True.
0: Dunkirk.
2: False.
3: Dunkirk. True.
0: Hacksaw Ridge.
3: False.
2: False.
0: The Dressmaker.
2: True.
3: Dressmaker. True.
0: Arrival.
3: False.
2: False.
0: The Social Network.
2: False.
3: Social Network. True.
0: La La Land.
3: La La Land. False.
2: False.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับ ทีมหนึ่งถูกต้องไป 5 ข้อ อีกทีมหนึ่งถูกไป 4 โรงเรียนที่ได้รับ 300 คะแนน และเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่วิสุทธิ์ทรังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู 4 หรือหนู 5 ลูก จริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี 2007-2008 ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
4: True
0: เป็นเรื่องของใครไม่ไม่ไม่ไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อ Chris Kai พระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะ Chris Kai นี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหม Dunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
3: น่าจะจริงปะ False ไม่ใช่นะฮะ
0: Arrival ล่ะ มันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True มั้ง มี Facebook มั้ยมีงั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
3: False
0: นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆ
5: I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program. And I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university or your real life situations.
0: Okay, สำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเอง สตรีอ่างทองน้องพีMaybe you because you've been here like 2 times
2: read a lot of news and follow the trends of the global trends
0: the global trends นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศวราศีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: โคราชสารกลาง have a anniversary

0: of Yamu. She is a hero of this city.
1: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ ander อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
3: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
5: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
6: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกะอึกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
4: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
7: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
7: พร้อม
3: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
1: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
7: ทัวร์
1: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกมาแล้ว
9: บ
8: ๊าย
9: บาย
10: เ
9: ดิน
10: มาได้มีอะไร
11: Thank you
12: Hello
13: everyone
12: Nice to meet you
13: Nice to meet you
14: Yeah. Where are you from?
15: England.
14: Oh,
15: my name is Gu.
4: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
6: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันเขาก็เหมือนสนิทกัน
2: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
7: พร้อม
3: Are you all ready?
10: Ready?
3: Yeah? You're gonna go to Ayutthaya?
10: Yeah,
16: okay.
3: Yes. Okay. Let's go! Take the bus!
16: Thank you.
3: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
17: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
7: Ready
17: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
7: ส
17: ู้ไม่สู้
7: สู้
17: ดีมากค่ะ
3: พร้อมแล้วเริ่ม
18: Hello everybody
19: Hello
18: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is the in

0: Phuket is south part of Thailand.
1: But you know, I think it's the biggest island of in
0: yes,
1: Thailand.
0: Yes, it's half
1: right?
0: Island around Phuket. It's have many like a PP island.
2: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
0: I will be a guide for you okay for free just if you go
3: okay it's a deal I will come
4: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
0: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทํายังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทําเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทําต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อย
5: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
6: oh. Yay. Yay. Yay. And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
5: Seldom.
4: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
6: Why?
5: When I am young, I want my mother to kick
7: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
8: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
5: This is the first time I was a guide so I feel excited
2: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
4: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
2: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
9: เด
2: ี๋
9: ยวค่อยมาว่ากัน
2: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
9: เบสิก
2: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
9: ได้ไปดูต่อไป
2: มาครับ
10: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a templeThere the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history.
6: So how do you like the English? Because your English is quite nice.
10: Really?
1: Yes.
10: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
4: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
10: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
6: ค่ะ
4: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
11: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
6: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
12: yes and what about food
6: Food.
12: Yeah.
6: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
11: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
6: กลัวไหม but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
4: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
2: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
13: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่

0: นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
1: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
2: As you can see here, this is the old map of Siam, or Siam, this is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
3: Okay,
2: let's go!
4: Hey, everybody! Okay,
2: stop.
4: I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya, it's not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
5: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
6: how sweet?
5: In the Ayutthaya we sell on the boat like that.
7: Are you made it?
5: Thai people can
7: I can one of the plates. It's an easy tip. Please don't touch the bowl.
5: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
7: I'm hungry.
5: If you can eat plastic.
6: So each and I do have the same.
5: Yeah.
7: In old Thailand.
5: Yeah.
7: You make in old Thailand.
5: Yeah.
8: Is it fruits?
5: Fruits?
8: Fruit.
5: Fruit? No. It's a Thai dessert.
7: Are you making
5: sweet? Sweet.
8: But, what's the flavor?
9: Okay, everybody. I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
7: Okay.
9: Let's go.
5: Let's go.
10: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
7: But it is fake. What is this? Canom kluai. Canom kluai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour.
11: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอ่ะ
12: Good morning how are you What's your name

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ่
1: นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah
6: Thaniat Chang
3: what are you doing there
6: With a bike or?
5: Yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Thaniat Chang
2: yes so let's go
5: Everyone want to go to Thaniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
8: can I take

0: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
2: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
3: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
4: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
5: The phone number of
6: Cat.
5: You have?
0: Patrice, yes.
7: What time?
5: Okay. เดี๋ยวหา
8: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี่ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพนิชฌานพอไปพนิชฌานอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
9: Do I get the food from them later?
5: Oh.
10: No. Okay.
5: อยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
9: Do I get the food from them?
5: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
2: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
4: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสต์ชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
3: น
4: ้
3: อง
4: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
3: เป็นแอมยัง
4: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
3: am
4: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
3: 1
4: ดีมากนะคะ
11: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
12: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
11: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
13: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารไม่รู้เรื่อง
0: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ1ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนะครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วล่ะครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่ Lamb นะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทน Lamb เข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอะเทิงครับ Lamb เลยนั่นเองครับ Lambและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ

ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถวนใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken bone ถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feetแต่ชาวไทยก็กินตูดไก่ได้ไหมครับ Chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะครับ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่า foie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับ salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus นั่นเป็นปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom gandy squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงภู่ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับmussels ก็คือหอยแมลงภู่ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชักจะเลยนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือเอ็กซ์ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่สตาร์เอ็กซ์มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือออมเล็ตนั่นเองนะฮะออมเล็ตแต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่าออมเล็ตเหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขาเกินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับ

ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่ที่จริงแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoli แต่ที่จริง broccoli ก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือ kale ก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbageถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอซ์เชนแมนป๊อปไอซ์ครับก็กินผักขม spinach ไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะ spinach นั่นเองครับออกเสียงว่า spinachcauliflower เราจะรู้จักแต่ broccoli คือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกะหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่า cauliflower นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามะระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับ1ครับก็คือ sweet หวาน sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sourเค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจะไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารสมมุติฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับ

ลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ fried deep fried ก็คือทอดให้น้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนะครับ Kentucky fried chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดให้น้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดนะครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stirแปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับกับผ้าแหละครับข้าวสวยก็จะเป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับbakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่างgrilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grilled chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่roasted chicken เป็ดย่าง roasted duck หรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลาย10คำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fryChicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepperต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup พวกซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced porkถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับและถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับ
หรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายไปต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์เอ๊หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนนี่เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า SCALLOP คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อ scallop อาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Fingers, Roy, fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะเราเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับหนึ่งถึงสิบถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะหนึ่งฮะเดือนอะไรนะดังดังดังดังหนึ่งสองเดือนอะไรโอเคอาซิกจะแจกกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป when is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหมนี่ February อะไรต่อ March โอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you Apriljuly july september october october october นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctober Novemberมกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้ายี่สิบ thirty one ยี่สิบแปด
1: seventy
0: six สี่สิบหก52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
1: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7ไหมเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
1: from the back
0: one ดัง
1: ๆ
0: เอ้ยเอ้ยพูดอะไรเลขแปดอะไรภาษาอังกฤษ
1: 10
0: แล้วก็10แล้วก็11 11แล้วก็12 13 14 no no 15ว่าอะไร5อะไรฟิฟอะไรฟิฟอะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
1: 19
0: ตัวเล็กตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอ้คนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อ่ะต่อไป
1: 24
0: 24ก่อนThirty-two.

0: 30อะไรเนี่ย30อะไร36 36 38 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อ่ะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40ค่ะ40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ย season แปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: ส
0: ี่ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winter winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter หนาวหนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าแม้เมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่า winter ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้ามีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึง snow white ค่ะนะคะคำว่า snow ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
2: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
2: ก
0: ุ
2: มภ
0: าใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองท้องแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
2: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสปริงนะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือสปริงนะคะสปริงเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
2: ซัมเมอร์
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้นะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
2: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake snowflake เอาใหม่ snowflake ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: ดอกไม้
0: มีดอกไม้มีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีนกมีอะไรอีก
2: ม
0: ีก้อนเมฆมีหญ้ามีสายรุ้งการมีสายรุ้งหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ลมใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
2: ์
0: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว
2: fall
0: ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไร
2: ว
0: ันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือ fall ก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไป winter มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ยสมมุติ snowman อันนี้ที่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
2: ม
0: ันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาว
2: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
2: ใบไม้ร่วงอ
0: ันนี้นะ1 2 3 4ถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะ
2: ใบไม้ผลิอัน
0: อันนี้และที่เหลือคืออะไรซัมเมอร์ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือ
2: หรือว่า
0: autumn โอเคอันนี้ค่ะ
2: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย
2: Winter
0: แล้วก
2: ็
0: Summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว Winter มีอะไรบ้าง
2: Winter
0: มีสโนว์มีอะไรอีก
2: น
0: ั่นแหละมีอะไรอีก
2: แล
0: ้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็นวินเทอร์เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
2: ้
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: สปริงมีดอกไ
0: มีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
2: ม
0: ันอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันจะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
2: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีทะเลนะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
2: ฤด
0: ูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
2: ใบไม
0: ้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
2: เป
0: ็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไรสปริงหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: ช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงเริ่ม10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

ทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในประต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น

0: Spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นี่เปลี่ยนสี Fall หรือ Autumn ก็ได้ Fall หรือ Autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหน
1: หน
0: ้
1: าร
0: ้
1: อน
0: มีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้หน้าหนาวเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปไหนหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซแมน winter ใช่ไหม winterทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพรีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนนี่กันโอเคสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
3: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไหล่เพื่อนฟังหันไปหัวไหล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวไหล่ยังไงในจินตนาการของเราหัวไหล่ยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมาใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะ
4: เดือน
0: แล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่าดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเน
4: า
0: ะติดสติ๊กเกอร์ฟงด้วยนะคะทีนี้มาดูการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะ

0: ดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอันนี้ winter ต้องแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้เอาไม้ scarf scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer summer นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะ
2: หน
0: ้
2: าหนาว
0: หน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ย
2: เด
0: ือ
2: น
0: November ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะ
2: ม
0: ีไหมคะ
2: อ
0: ๋อหรือไม่ได้อาบน้ำมาอ่านะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะโดยนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรือว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
2: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่าคราวแปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่าcloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนคร
1: ับเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Piradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Pilarish Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
2: ฝาแฝด
0: ถ
2: ู
0: กต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jangkung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Sanwaskar Thorn, nickname 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะครับ
0: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับเด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: อย่างดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
3: ring
0: เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault
3: vault
0: โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel bars
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์ของบาคูครับ
0: model which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: มาหูครับ
0: Nova which do you like
2: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเด็ดแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอร์ครับ
0: ทีเชอร์ก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick flag หรือจะเรียกว่า back handspring
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ

0: แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
1: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
2: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคปรบมือนะครับเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นท่า

0: back somersault
1: round the back somersault
2: hero ค่ะ
0: hero สู้ ready steady go clean landing เก่งมาก hero high five yep ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า
1: forward
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
2: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
1: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
3: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
2: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
1: scissor pose
0: ท่าที่2
2: เป็นท่าหมุนค่ะหม
0: ุ
2: นอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
1: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับยอดเก่งมากปรบมือครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
3: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
3: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรกขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับถ้าไม่ถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮิโร่ครับ
3: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
3: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
2: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ใ
0: ช่ไหมคะ
2: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีจะเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
3: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงกายอันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดๆมาข้างหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อกายด้วยถูกไหมครับ
3: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างนี้ค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเป็นอายุ18ขึ้นแล้วอายุเท่าไหร
3: ่
0: 10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
2: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วบังเอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาพกไก่ไปด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาพกไก่ค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วพกไก่ที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาพกไก่ยังไงครับ
3: คือฮิโร่พกไก่ของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮิโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: ว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ท
2: ุ
0: กสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
3: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
3: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: ว่าเราต้องใช้กับร่างกายของ

0: ครับแบบทําท่าอย่างเงี้ยครับ
1: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
0: ครับ
1: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
0: ได้ครับ
1: แม่ว่ายังไงครับ
2: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
1: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
2: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
1: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่า
4: ให้กล้ามเนื้อ
3: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
1: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
2: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาพอกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
1: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
2: ค่ะ
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่าม
3: uscle
1: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
2: ขึ้นนิดนึงไหมคะ
1: โ
4: อ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
1: แน่ใจเหรอ
5: oh no
1: เป็นไง
6: กดไม่ลงเลยคร
1: ับกดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า bodybuilding อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
2: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า bodybuilding ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
1: โอเคฮีโร
2: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
1: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
4: front
1: double
4: bicep
1: hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นับเรียกว่า tricep
2: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
1: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่เรียกดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
2: front lateral นะคะ
1: feature
2: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อด้านหน
1: ้
2: า
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่อยู่ข้างหน้านะคร
2: ับ
1: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
2: ต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
1: วิ่ง side chest
4: side chest
1: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
2: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
1: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
2: ค่ะต่อไปท
1: ่
2: าที่4ค่ะ back double bicep up
1: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
4: back
1: double
4: bicep
1: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะท่าต่อไปนะคะ
2: back lateral up
1: ท่าที่2แล้วเห็น
2: และ
1: แต่ว่าเป็นข้างหน้าร อบนี้ด้านหลั
2: ง
1: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
4: back lateral
1: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
2: ท่าที่6ค่ะ side ไตรเสกหลังแขน
1: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
4: side tricep
1: ใช่แล้วนะ
2: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
2: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
1: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
4: abdominals
1: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
4: abs
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
2: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขากายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่

0: ช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารไหมมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองหนึ่งอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปคือเขาทานข้าวกินข้าวสามมื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใคร

0: ือ BLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูวอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะ

บอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณ
0: หมอแนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรแล้วก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เค้าก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื
0: ่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีน1ซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิงหนึ่งได้800เลยเหรอ
1: เด็กหญิงหนึ่งได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักภาคอยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักภาคอาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันภาคหนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาภาคอาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการภาคเสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชั่นแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกซึ่งเวอร์ชั่นก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงเวอร์ชั่นใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็ พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
0: ว้าว
1: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
0: พ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
1: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
0: ะ
1: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันจะเกรงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันจะเกรง
0: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกมั้ยคะ
1: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานน่ะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: แล้วแล้วอ๋อมก็โอเคคำนี้คือมันใจแล้วอ๋อมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาระชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึก

0: ว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเฮ้ยวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าก็ชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย์
1: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุณยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
1: อ๋อประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวค่ะหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสัก2เสียงอ่ะ
0: อีกสัก2เสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณ
1: นี้คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักพากย
1: ์
0: ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30 แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ

0: พอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ต่างๆนานาคือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่อมเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันยังนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกอะแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแค่วันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห
0: ้บทร้องไห
1: ้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่องลินโลแอนด์สติชเนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อสติชเนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจ
0: ใ
1: คนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค
1: ่ะลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มี
2: เน่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาปแก ฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือมันคือชั่วโมงบินเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
3: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
3: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากภาคเสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งสิแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได้ค่
1: ะ
3: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เนอะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
3: ้
1: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
3: ใช่ค
1: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
3: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
3: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองนาที
3: สองนาที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
3: ใช
1: ่แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
3: เป็นแบบ
1: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
3: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลยอย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
3: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องแหละพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
3: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
3: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
3: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: คะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบอุ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน

0: พร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone ตัวอย่าง

เป็นประโยคค่ะ He is accident prone. Yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails. He is accident prone. Yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails. เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footbit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident

and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs

insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fi ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลาการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fi สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fi นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่

ให้มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง105วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคหนึ่งนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่า

ทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy

It covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมาก

ากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kensberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงเคนสแฟเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้น

วันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะจะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3 thanks think
0: about something อะไรก็ว่าไป I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the

0: there.
1: Okay. อ่ะต่อไป
0: that that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น the
0: they
1: โอเค those สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
0: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม ses อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม ses ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆ อย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่เนตเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Simple Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
0: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King Chulalongkorn the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
2: คุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลและอาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการพระเจ้าครับ
3: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย
4: Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
5: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอกเรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกันก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วบอกมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
5: There are more than 40 campuses all around the country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
2: ทั่วประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมจ
5: ๊ะ Yes this is the main campus
2: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
5: Yes
2: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
5: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
5: และท่าพระจันทร
0: ์ครับ
5: Bangkok
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
2: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
5: ั่
0: น
5: Yes yes only graduate student
2: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่าใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
6: ่พระนิสิตค่ะนะฮะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: นี่คือคนชอบกินมันฝรั่งไหม

0: มีคาราวานอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
1: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
2: mainly we have five facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
0: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันEducation, คารุศาสตร
2: ์ Social Science,
0: สังคมวิทยา
2: สังคมศาสตร์
0: สังคมศาสตร์
2: นะคะ Buddhism
0: อันนี้แน่นอน
1: พุทธศาสนา
2: แล้วก็ humanity
0: มนุษยศาสตร์
2: แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย
0: graduate school ว้าวไม่ธรรมดานะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค present simple tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม s และ es นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า our university arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เป็นคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she itI แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสWe go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม s-e-s นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus. ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I U V day และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะแต่ถ้าเป็น he goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ she goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม s-e-s นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by busNat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน He, She, It เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่ Nat อยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า Present Simple Tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่ Nat จะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ Present Simple Tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลยไปดูกันเลย
4: ไอ้แม่งช่วยพี่ด้วย
5: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
4: รถมันทับเท้าอ่ะ
5: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช่หร
6: ออ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
5: ่ดีครับพี
4: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ย
6: อุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
4: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
5: เวลคัมทูปั๊ม
4: โอ้ย
5: ปั๊ม
4: ปั๊ม
5: Do you need some hair
7: Oh some hell No I just want gas
5: We don't sell gas We only sell oil
4: โอ้ย
6: นี
5: ่ครับพี
6: ่ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
5: ่
6: เออคุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าพัมป์ก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
5: ครับ
6: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งเขาฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
5: welcome to gas stationDo you need some help? Do you need some help?
7: What kind of fuel? Are you like?

0: นี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
1: อ้าวไว้
0: อ้าว
1: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่หรอพี่
0: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างไม่ได้สอน Are you like สอน Would you like จะไม่ได้เหรออ
1: ้
0: อเออ Would you like คือรับอะไรและ2คือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel นะครับต้องออกเสียงว่า fuel
1: Fuel. ขอใหม่เลยดีกว่าโอเคครับผม What kind of fuel would you like?
2: I actually want diesel. How much is it per liter?
3: How much? 28.50 baht.
2: What?
0: Hey, นี่เม้งเราภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
3: ไม่พี่
0: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28.50 baht ใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง 28.50 baht
3: 28.50 baht
2: Oh,
0: yes.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Let's do that.
0: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
3: โอเคครับพี
0: ่เออ
2: โอเค
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะ
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help? มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
4: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
5: ซึ่ง do เราจะใช้กับประธาน I you we they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ You กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะ
4: ส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
5: ถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่Yes, I do. ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't. Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
4: แล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม Does ก็ต้องตอบ Does นะคะถ้าใช่ตอบว่า Yes, he does.เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
5: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King ค่ะ
4: น้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
6: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
7: พร
6: ้
7: อมค่ะ
6: พร้อมแล้วนะ
8: Let's play spelling
9: We will start now Alone
10: A-L-O-N-E
9: Kid
10: C-A-R-E
9: Junior
10: J-U-N-I-O-R
9: Picture
10: P-I-C-T-U-R-E
9: Skirt
11: S-C-U-R-T
9: Skirt
11: S-K-U-R-T
9: Skirt
11: Path
9: Certain
11: Path
9: Droplet
10: D-R-O-P-L-E-T
9: Goddess
10: G-O-D

0: USS.
1: Playground.
0: PLAYGROUND.
1: Playground.
0: Pass.
1: Restore.
2: RESTORE.
1: Coriander.
0: KORIANDER.
1: Coriander.
0: Pass.
1: Draconian.
0: DRACONIAN.
1: Encyclopedia.
0: ENCYCLOPEDIA.
1: Successfully.
0: I can't say it.
1: Successfully.
0: SI. Pass.
1: Unscramble.
2: UNSRAMBLE.
1: Unscramble.
2: UNSCRAMBLE.
1: Ballerina. Fascinating.
0: Pass.
1: Occasionally.
0: OCCASIONALLY.
1: Retrieval.
0: Pass.
1: Substitute.
2: Pass.
1: Black.
0: BLACK.
1: Evil.
0: EVIL.
1: Follow.
0: FOLLOW.
1: Often.
0: Pass.
1: Polite.
2: POLITE.
3: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เน็ตเจอคำศัพท์ในรายการ World Cup King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่หนึ่งแต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคโนโลยีตัวใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
6: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับ วันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
7: มาละค่ะ
6: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
7: ปลดล็อกได้นะคะ
6: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
7: ไม่ได
6: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
7: ปลดล
6: ็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
4: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
5: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
4: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
5: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่น
4: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographerที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ this is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photographกับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my family นี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
4: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer
5: ใช่แล้วค่ะ
4: ตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
5: โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
4: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
5: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
4: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photographแปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
5: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ He who would eat the nuts must first crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
4: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
8: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมาก
3: ใช่
2: วิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยเดลิเชียส

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20

0: คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจากโปรเฟสเซอร์หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลขเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
3: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is messenger
5: M E S S E N G E R
4: Okay your answer is correct congratulations
1: ใครจะเป็นคนต่อไปที่ใบไบค์สต็อปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
4: Your word is quickly
7: Q U I K
4: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: เลมอนค
1: ่
8: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
8: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
4: Do you feel ready?
8: Yes.
4: All right. Your word is network.
8: N E T W O R K.
4: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเย้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: Your is service
9: F E V E R
4: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R V I C E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
10: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
10: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
10: คร
1: ับ
4: Your word is person
10: P E RS-O-N
4: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก Person แปลว่าอะไร
10: บ
1: ุ
10: คคลคร
1: ับ บุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลขยิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
11: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
4: Your word is understand
11: U N D E R S T A N D understand
4: Okay your answer is

แต่ว่าที่เดียวนั้นจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะ

0: M-E-N-T.
1: Your answer is... incorrect, I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
2: แทนค่ะ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
2: 10
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is Wednesday
2: W-E-D-N-E-S-D-A-Y
1: Okay, your answer is correct. Good job.
0: โล่งอกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
1: Wednesday has that D W E D it's not wedWednesday, Wednesday, D is silent.
0: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะแอนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
2: สิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
4: บ้าน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now table
4: Pass.
1: Door.
4: D-O-O-R.
1: Pool.
4: Pass.
1: Roof.
4: R-O-O-F.
1: Fence.
4: F-A-N.
1: Fence.
4: F-A-N-S.
1: Fence.
4: Pass.
1: Kitchen.
4: K-I-T-C-H-E-N.
1: Wall.
4: W-A-L-L.
1: Bedroom.
4: B-E-D-R-O-O-M.
1: Restroom.
4: R-E-S-T-R-O-O-M
1: Backyard
4: Pass
1: Table
4: T-A-B-L-E
1: Pool
4: P-O-O-L
1: Fence
0: Oh,

0: จะบอกว่าเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: fence which is spelled f e n c e
0: fence แปลว่าร
2: ั้ว
0: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
2: ก็ฟังเป็น fence
0: อ๋อฟังเป็น fence
1: the last word backyard and that is spelled b a c k just like backAnd yard, Y-A-R-D.
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
2: ไม่รู
0: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
3: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
3: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Sink
3: S I N K
1: Dish
3: D I S H
1: Bowl
3: B O W L
1: Bin
3: B I N
1: Pan
3: P A N
1: Spice
3: Pass
1: Tray
3: T R A Y
1: Pot
3: P O T
1: Kettle
3: K A T T L E
1: Kettle
3: Pass
1: Rice cooker
3: R I C E C O O K E R
1: Spice
3: S P R I T
1: Spice
0: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
3: S P I C Y
0: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
1: Spice is spelled S P I C E You spelled spicy
0: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
1: The other word was kettle and that is spelled K-E-T-T-L-E
0: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือวันนี้เก่งมากๆเลยทำไปได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาล่ะค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
4: 9ครับ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
4: ค่ะ
0: เรารู้พวกfeeling ต่าง
4: ๆก็รู้อยู่ครับ
0: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now angry
4: A N G R Y
1: brave
4: B R A V E
1: calm
4: again
1: calm
4: pass
1: mad
4: again
1: mad
4: M A N
1: mad
4: MAD
1: Lazy
4: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
1: Shy
4: S-H-Y
1: Proud
4: Again
1: Proud
4: P-R-O-U-D
1: Fear
4: F-E-E-L
1: Fear
4: F-I-E-E
1: Fear
4: Pass
1: Happy
4: H-A-P-P-Y
1: Cheerful
4: D H E E R F U L
0: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
3: น่าจะ C A L M
0: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
3: น่าจะ F E A R
0: ถูกต้อง F E A R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ไปสอบได้เลยค่ะ

0: มายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
1: 4 ค่ะ
2: เลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
2: การซักรีด
0: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: Let's play spelling.
3: We will start now. Shirt.
2: S-H-I-R-T, shirt.
3: Iron.
2: I-R-O-N.
3: Dryer.
2: D-R-Y-E-R.
3: Socks.
2: Pass.
3: Wash.
2: W-A-S-H.
3: Hanger.
2: H-A-N-G-E-R.
3: Dress.
2: D-R-E-S-S.
3: Gloves.
2: Pass.
3: Detergent.
2: Pass.
3: Washing machine.
2: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
0: Yeah! หมดเวลาคนนี้แล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
3: She skipped socks, which is S-O-C-K-S.
0: Socks.
2: ฟังไม่กับหนัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
2: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
3: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ไปรอที่ไปกันไปเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
2: 1
0: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Scienceทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
2: ไม่ได้เลย
0: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
2: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Lab
2: L-A-M-P
3: Lab
2: L-A-M-B
3: Lab
2: Pass
3: Atom
2: A-T-T-E-M-P-T
3: Adam.
2: Pass.
3: Brush.
2: B-R-U-S-H.
3: Dropper.
2: D-R-O-P-P-E-R.
3: Beaker.
2: B-I-T-T-E-R.
3: Beaker.
2: B-E-A-K-E-R.
3: Oxygen.
2: O-S-G-I.
3: Oxygen.
2: O-S-Y-G-E-N.
3: Graph.
2: G-R-A-F
3: Graph
2: Pass
3: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองไหมลูก
3: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
4: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
3: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it, atom. But it's actually A-T-O-M. But it's still pronounced atom.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะว่าวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
3: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
0: Good morning.
3: Bye-bye.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ข้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีการปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

0: าแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอราบิก้าและโรบัสต้าคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันทร์ครับหรือว่าคาเฟนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งาน

แต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาเทมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโนตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโนตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปะปิสัมปะปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปะปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโน้ตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวเนี้ยก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสำปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

ก็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณ

0: มาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่ม value ขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจาก Instagram จาก Facebook เสพสื่อ social media ซึ่งตัวนี้เป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าเราต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปปิหรือสัมมปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบอกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นอวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอ่ะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าเอ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุง1ครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอ่ะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะ

มีต้นชำชำอ่ะวัดได้30ปีหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเสิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: าแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทำกาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ำหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทำให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทำมีโปรไฟล์ไดโฟเซตเนี่ยจะทำเข้าโรงงานเพราะมันทำง่ายแล้วส่วนวอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดแค่ว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านโดสแฟคทอรี่โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่อุดรกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่

านกลิ่นดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบรนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบรนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแ

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาเจอไรเลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่อยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมม่าเป็นอีสานไอลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดเนี้ยน่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยล่ะครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของ
0: อ
1: าการเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูดด้านบวก
0: ถึงด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
1: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
0: ค
1: ่ะก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
0: ค
1: ่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
0: อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
0: ยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้ง
1: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
1: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
0: ค
1: ่ะที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
0: ่
1: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่

0: บางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก็คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
0: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็น
1: ค่ะ
0: แต่ที่นี่ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
0: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรมค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่ง อย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย์
0: ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าเอ๊ะอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนเนี้ยเป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะแล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์แล้วโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนว

0: การรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
1: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค
0: ่
1: ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
0: ใช้ยา
1: ด้านที่1ก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
0: ้
1: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่าง มีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
0: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
1: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะ เน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซพเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
0: ค
1: ่ะในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา
0: ค
1: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทอ่ะหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
0: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
0: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะอันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
1: ค่ะ
0: ต่อมาอย่างที่สอง
1: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมาก
0: ค่ะ
1: ผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
0: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
1: ไม่ได้น่ากลัว
0: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
1: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
0: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
1: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค
0: ่
1: ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
0: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจกับสังคม
1: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยด้วยโรคเนี้ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
0: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ค่ะคนในครอบครัวถือว่า

0: มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
0: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
1: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
0: ่
1: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
0: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
0: พบหมอแทน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเออเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
1: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไง
0: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย์
1: ก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
0: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับ

0: คุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ย

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ and the national winner for this year's competition will go with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาญจนสูตรศึกษาไหลและน้องๆชนกัญญานุกูลครับเรามีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่3สาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณมั้ย
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะOkay, you guys have to pay attention to the rules of the game. ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ All right, here are the rules of the game.
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: It's a frangipani. Batik fabric with a frangipani pattern can be found here on Sichang Island. How is it? Which one should I get?
1: Batik is a cloth dyeing technique that uses candle wax to resist colors. The word batik is a Javanese word used to call fabric with dotted patterns. The first step in making batik cloth is to stretch a piece of fabric on a frame. Then, a pattern is traced on the fabric before being drawn with wax, followed by watercolor. The next step is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Sichang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Sichang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Sichang Island.
2: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! Chon Ganyanukun, ได้สิทธิ์ตอบครับ
3: So, I will go for the C, to remove the wax.
2: C เป็นคำตอบที่ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชีกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือ candle wax ก็คือ เทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two, it is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three, it's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.Including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. น้องๆชมการยุคุณตอบว่าอะไรครับ
4: The Shape of Water.
2: นี่เป็นคำตอบที่ Correct. รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
4: Number four.
2: Number four. อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
5: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
2: ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which game these two are going to be competing in Logic ครับ There are 25 horses You want to find the fastest horseOnly 5 horses are allowed to race per round. And you're not allowed to time the horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? เชิญครับ
6: เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
2: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องคือ
3: six time
2: six time your answer is six it's yours เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
2: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้

0: เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the office round
1: ชนะจากแต่ละรอบใช่
0: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
1: yeah.
0: so ไอ้5ตัวนั้นก็มา compete กันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
1: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสื่อศึกษาอะไรไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดนึงครับ
2: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
1: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
2: เอา
1: แล้วครับเออให้ได้อีกครับอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการสื่อศึกษาอะไรด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกันยาโดโกและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one member who have competed in the first season of See You on the Road ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome welcome welcome หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
3: Let's get it on, babe.
1: Oh, let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอย่างทองไหมครับ
4: You better watch out. Do do do.
1: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video.
5: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
6: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
7: Nah.
5: Okay, great.
8: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced cilantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then the fillings are added. Here,There are 6 different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
1: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Satakam's steamed rice skin dumpling soup? A. You eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings. B.The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C. There are no accompaniments to the dish. D. Rice flour makes the dumplings stickier and shinier. C. You! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is...
3: D dough. The rice flour makes the dumplings stickier and shinier.
1: Okay. Your answer, D. Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically, อัตโนมัติ
9: The answer is B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
1: Your answer, B. Correct. พี่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca flour นะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแววๆมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the following are the characteristics of which innovation the first clue it was first launched at the southby Southwest Festival, or SXSW, in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two, it was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas of health, caretaking, education, and customer service.It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans three countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number four, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capable of making more than 50 facial expressions. Clue number five,It is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is
3: Olivia.
1: Your answer.Incorrect. All right, วิสุทธรังสี Your answer is
9: Audrian robot.
1: น่าจะมาจากคลูอันนี
9: ้
1: ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
9: Audrian.
1: Okay, Audrian. Incorrect. ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys have what two attempts left each.อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี
3: ้ yeah, stop here.
1: All right, let's stop it right here. Okay. เฉลยนะครับมันคือ Sophia the Robot เพราะอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม Old School อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ Image ก็เลยบอกเอางี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น Android ตัวเนี้ย So this Android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ alright so nobody scored on that one however วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน we're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now we're gonna move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะ ถ้าพร้อมแล้ว เชิญครับ True or false? So I'm gonna give you one word that'll pretty much describe broadly describe what we're gonna be talking about. และคำนั้น คือคำว่า movies วิสุทธรังสีใครคือตัวแทนของเราครับน้องพลอยเล่นนะสตรีอ่างทองส่งใครครับป๋ามาเองเลยนะโรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพีส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที The following movies are based on true stories. True or false? Are you ready?
1: Yep.
0: Let's do this. The Big Short.
1: False.
2: Big Short. False.
0: American Sniper.
2: False.
1: True.
0: The Imitation Game.
1: True.
2: Imitation Game. False.
0: Her.
2: False.
1: True.
0: Dunkirk.
1: False.

0: to
1: Hacksaw Ridge.
0: False.
2: False.
1: The Dressmaker.
2: True.
0: True.
1: Arrival.
0: False.
2: False.
1: The Social Network.
2: False.
0: Social Network. True.
1: La La Land.
0: La La Land. False.
2: False.
1: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่วิสุทธิ์รังสิตนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี2007-2008ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
3: True
1: เป็นเรื่องของใครไม่ไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไทยพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหมDunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่2นะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
0: True
1: น่าจะจริงป่ะ False นั่นไงไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True มั้ย True มั้งมี Facebook มั้ย
0: มี
1: งั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
0: False
1: นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อน
4: ๆ I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university orrealize situations
1: โอเคสำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าๆเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองท้องพี maybe you because you've been here like 2 times
5: read a lot of news and follow the trends of theGlobal trends
1: the global trends นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศรศรีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์ลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แกนนะครับพี่ปูนค่ะครับและนี่คือรายการ
1: Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในส่วนของตอนเช้าร
0: วมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีในทุกๆวัน
1: ครับผมและในส่วนของวันนี้เราจะพบคลาสอีซี่โยคะนะครับซึ่งเป็นโยคะแบบง่ายๆนะครับเน้นในส่วนของท่านั่งในวันนี้เพื่อคลายกล้ามเนื้อปรับระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายเราให้ดีขึ้นนะครับและเราพร้อมเราไปเตรียมตัวกันเลย

จากที่เราเตรียมตัวกันเสร็จแล้วครับเราจะมาเริ่มในส่วนของคลาสเลยนะครับและตอนแรกเราจะเริ่มจากการวอร์มร่างกายก่อนนะครับทุกคนนั่งในส่วนของท่าขัดสมาธิเลยนะครับนั่งให้หลังตรงดีมากครับคุณปูนั่งให้หลังตรงเลยเช่นครับใช้มือประสานกันสองข้างเลยครับแล้วเหยียดออกไปด้านหน้ากดคางและก้มหน้าลงนะครับทุกคนให้รู้สึกเหมือนเราผลักฝ่ามือไปให้ไกลแล้วบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าสะบักและหลังเราจะรู้สึกตึงนะครับตรงนี้หายใจเข้าเช่นครับยกแขนขึ้นเหนือที่ศีรษะยืดตัวนะครับสายตามองที่ปลายเบาะดีมากครับแขนสองข้างเหยียดขึ้นให้สูงชิดใบหูเลยนะครับไหล่และแขนมันได้คลายยืดตัวอีกครั้งนึงสไลด์ตัวด้านหน้าเช่นครับเหยียดแขนไปกดคางและก้มหน้าลงผลักฝ่ามือไว้ให้ไกลนะครับ

ขวาวางด้านหลังบิดใบหน้าและคอให้บ่าและคอเราได้ยืดเอวและหลังเราได้คลายนะครับจากนั้นยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าลึกแล้วเอ็นไปด้านซ้ายมือดีมากครับเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่ไปนานนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าเอวและหลังเราตรงนี้นะครับจะตึงมากขึ้นนะครับกลับขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าและสลับข้างเช่นกันเช่นครับบิดไปด้านซ้ายมองผ่านหัวไหล่ยืดหลังให้ตรงหายใจเข้าลึกๆยกแขนข้างซ้ายขึ้นเช่นกันอีกครั้งหนึ่งสไลด์ตัวไปด้านหน้าเช่นครับเอ็นด้านหน้าพร้อมเปิดไหล่ทุกคนพยายามให้แขนด้านบนเราเหยียดให้ตึงนะดีมากครับมันจะได้ยืดลำตัวด้านข้างเช่นกันกลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายยกแขน2ข้างขึ้นเหนือที่สะเลยนะครับแล้วพับข้อ2ขวาไปด้านหลังดีมากครับคุณปูนใช้แขนซ้ายจับข้อ2ทุกคนออกแรงดึงไปด้านซ้ายในจังหวะที่เราหายใจออกแน่นอนเราจะรู้สึกว่าต้นแขนและไหล่เราจะได้คลายหายใจเข้าแล้วกลับขึ้นมาคืนเช่นกันสลับข้างพับแขนซ้ายค่อยๆดึงหายใจออกยาวยืดให้ตึงมากที่สุดต้นแขนและไหล่ดีมากครับกลับขึ้นไปคืนหายใจเข้าจากนั้นยืดหัวไหล่นะครับแขนขวาเหยียดไปด้านหน้าถูกโซนคอซ้ายบีบเช่นกันทุกคนมองไปที่ไหล่ข้างขวาถูกครับให้เราโฟกัสไปที่หัวไหล่ด้านนอกนะครับจะตึงมากขึ้นเช่นการผ่อนคลายสลับข้างเช่นครับแขนซ้ายหายใจเข้าบิดใบหน้าและคอหายใจออกยืดไหล่ให้มากขึ้นเช่นการครับผ่อนคลายโอเคทุกคนเราเริ่มในส่วนของท่าที่1เลยนะครับในท่าผีเสื้อนะครับให้ทุกคนนั่งฝ่าเท้า2ข้างประกบกันแล้วดึงเข้ามาหาลำตัวเช่นการยืดตัวและหลังให้ตรงนะครับค่อยๆเอียงศีรษะไปด้าน

ะครับมองมาที่ไหล่แล้วมองลงสู่พื้นให้รู้สึกว่าบ่าเราจะได้ยืดนะครับในส่วนของท่านี้เราจะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะครับกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์กลับมาคืนครับมองไหล่ซ้ายพอยต์สำคัญทุกคนพยายามยืดหลังให้ตรงนะครับมองลงสู่พื้นให้ตึงบ่าและคอจากนั้นแล้วเชนครับมองตรงด้านหน้าเชนครับทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วก้มลงไปด้านหน้าครับโน้มตัวลงไปสู่ต้นขาให้เรามองไปที่ปลายเบาะของเรานะครับมองไปด้านหน้าถูกต้องครับพยายามแอดหลังดีมากครับคุณปูนให้รู้สึกว่าทุกคนเข่าสองข้างเรากดลงนะต้นขาด้านหน้าจะยืดจากนั้นค่อยๆยื่นแขนสองข้างไปด้านหน้าเลยนะครับเดินไปกับพื้นถูกต้องคุณปูนหายใจเข้าก้มลงและหายใจออกขยับมือออกไปนะครับให้ตึงต้นขาด้านในขางตรงนี้สองลมหายใจเข้าออกดีมากครับสไลด์แขนไปข้างหน้าเยอะๆเลยจากนั้นกลับขึ้นมาคืนยกลำตัวขึ้นหายใจเข้าต่อด้วยทุกคนเหยียดขาข้างขวาด้านหน้าเลยนะครับเหยียดให้ตรงเลยเมื่อเหยียดตรงแล้วให้รู้สึกว่าปลายเท้าเราตั้งขึ้นนะครับดีมากครับคุณปูนยกแขนสองข้างขึ้นเหนือที่สั่งยืดตัวขึ้นหายใจเข้าจากนั้นทุกคนสไลด์ตัวไปด้านหน้าเชนครับไปจับปลายเท้าแต่ถ้าจับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจับไม่ถึงให้เราจับที่หน้าแข้งของเราดีมากคุณปูนจับปลายเท้าได้ครับทุกคนพยายามก้มตัวลงไปด้านหน้าเยอะแน่นอนว่าหลังตรงนี้เราจะถูกยืดนะครับหลังด้านล่างรวมถึงต้นขาด้านขวานะครับใต้เข่าเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นหายใจเข้าลึกๆก้มกลับมากขึ้นดีมากครับขางตรงนี้นับหนึ่งค่อยๆรู้สึกตึงมากขึ้นยกศอกสองข้างขึ้นสูงนับสองดีมากครับขางไว้นับสามยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าดีมากครับคุณปูนหมุนตัวไปด้านซ้ายเช่นครับแขนขวาจับเข่าซ้ายทุกคนยังตั้งปลายเท้าอยู่เหมือนเดิมนะขาเรายังตรงเหมือนเดิมถูกต้องครับยกแขนด้านหลังขึ้นหายใจเข้าสไลด์ไปด้านหน้าไปจับปลายเท้าเช่นกันดีมากครับจับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแขนนี้ให้เราโฟกัสไปที่ลำตัวด้านข้างจะตึงมากขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าไหล่ข้างขวาเราบีบเข้าไปด้านในเยี่ยมมากครับคุณปูนเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่เพดานขางสองลมหายใจเช่นกันเอวและหลังเราจะได้คลายกลับขึ้นมาขึ้นหายใจเข้าวางมือซ้ายด้านหลังถูกต้องครับยกแขนข้างขวาขึ้นเลยพร้อมยกสะโพกขึ้นสู่เพดานเยี่ยมมากครับทุกคนเพื่อยกสะโพกขึ้นมาแล้วให้เราผลักสะโพกมาด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับขณะที่ปลายเท้าเรากดอยู่ดีไหมครับทุกคนเกร็งข้อมือด้านล่างปล่อยสบายสบายเงยหน้าขึ้นสู่เพดานเช่นครับผ่อนคลายกลับไปขึ้นดีมากครับสลับแข้งเราเหยียดขาซ้ายขาขวาพับเข่าเช่นกันคุณควรยกแขนขึ้นครับหายใจเข้าหรือเหยียดแขนขึ้นนึ่งสูงดีมากครับโน้มตัวไปด้านหน้าหายใจออกจับไปที่ปลายเท้าดึงเข้าหาลำตัวทุกคนอย่าลืมนะว่าเข่าของเราครับพยายามกดเข่าลงนะครับเราตึงมากขึ้นสไลด์ตัวไปด้านหน้าเยอะหายใจเข้าสวยมากครับก้มต่ำลงหายใจออกทั้งนี้ทุกท่านนะครับเอาเท่าที่เราทำได้ถ้าเราตึงแล้วเราหยุดตรงนั้นพอแต่ถ้าเรายังไหวเราก็เดินแขนไปข้างหน้าเยอะนะครับดีมากคุณปูนขยับมือกลับขึ้นมาคืนครับหายใจเข้าหมุนตัวไปด้านขวามือซ้ายจับเข่าถูกต้องครับบิดใบหน้าและคอมองตามด้านหลังเหมือนเดิมขาเรายังตั้งและเต็งขาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นยกแขนด้านหลังขึ้นหายใจเข้าลึกถูกครับสไลด์ไปด้านหน้าไปจับปลายเท้าดีมากครับขาตรงนี้ถ้าใครจับไม่ถึงขอโทษนะครับอยู่แค่นี้ก็ได้นะครับถ้าเราจับไม่ถึงแค่เราอยู่แค่นี้พอยต์คือให้เราตึงลำตัวด้านข้างดีมากครับคุณปูนยืดแขนไปจับปลายเท้าผลักไหล่เข้าไปด้านในนะครับทุกคนขางตรงนี้สองลมหายใจนับหนึ่งเอนตัวมากขึ้น

มาครับกดปลายเท้าผลักสะโพกด้านหน้าข้อมือด้านล่างเกร็งกระดูกสันหลังผ่อนคลายเหยียดแขนขึ้นให้สุดสวยมากครับนับ1 2ลมหายใจเช่นกันนับ2เช่นครับผ่อนคลายเยี่ยมมากครับคุณปูนขา2ข้างเหยียดด้านหน้าเลยครับเช่นการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าเช่นครับก้มไปจับปลาย

หายใจออกเป็นท่านั่งที่สบายๆง่ายๆเราสามารถทำได้ทุกวันนะครับจะได้ยืดกล้ามเนื้อต้นขานะครับและข้อต่อของขาเราและสะโพกกลับขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าต่อด้วยท่าที่3ของเรานะครับวันนี้รีแลกซ์หัวไหล่ใช้ขาขวาเช่นครับวางบนเข่าซ้ายถูกครับ

แน่นอนทุกคนฟิกไปที่สะโพกนะสะโพกข้างขวายืดให้มากสุดนะครับซึ่งสะโพกเป็นจุดเคลื่อนที่ของร่างกายทำงานหนักพยายามยืดให้คลายให้รู้สึกมีความหนักมากขึ้นนะครับทุกคนเดินแขนสองข้างมาด้านขวาสไลด์มาด้านขวามือโอเคขาดีมากครับจะรู้สึกว่าน้ำหนักกดไปที่หน้าขามากขึ้นนับหนึ่งนับสองกลับขึ้นมาขึ้นยกลำตัวขึ้นยกแขนขึ้นหายใจเข้าเช่นกันทุกคนพับแขนซ้ายด้านหลังเช่นครับมือขวาจับข้อศอกมือขวาจับศอกซ้ายเลยดึงขณะที่เข่าเรายังกดอยู่ตลอดเวลาดีมากครับคุณปูยืดนับหนึ่งนับสองขออีกครั้งหนึ่งผ่อนคลายยกแขนขึ้นเหนือศีรษะโน้มตัวด้านหน้ารอบที่สองดีมากครับทุกคนเดินแขนไปให้ไกลที่สุดขณะที่เรากดเข่าอยู่นะครับจะรู้สึกตึงสะโพกหายใจเข้าลึกกลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายยืดลำตัวถูกครับเหยียดขาสองข้างเลยรีแลกซ์สลับข้างนะออกไปขาซ้ายครับขึ้นมาทับขาขวาสลับข้างซ้ายขึ้นบนขาขวาโอเคเช่นครับยกแขนขึ้นหายใจเข้าเช่นการทุกคนก้มไปด้านหน้าไปจับปลายเท้าเหมือนเดิมนะให้เรากดเข่าลงกดขาข้างขวาลงไว้จะตึงที่น่องกดเข่าซ้ายจะตึงสะโพกสไลด์ตัวไปด้านหน้าเยอะเอวเราจะได้คลายนับหนึ่งหายใจเข้าก้มต่ำมากขึ้นหายใจออกนับสองดีมากครับขยับมือไปด้านหน้าเยอะนับสามกลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายยืดตัวและหลังตรงผ่อนคลายหัวไหล่และแขนรีแลกซ์แขนวางข้างเลยเช่นกันครับงอเข่าด้านหน้าเข้ามาเหมือนเดิมถูกครับข้อเท้าชี้ไปด้านหน้าให้สะโพกทั้งสองข้างเรานะครับติดพื้นตลอดเวลาสะโพกทั้งสองข้างออกแรงให้เท่ากันเช่นครับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวไปด้านหน้าหายใจออกดีมากครับคุณโบนขยับมือให้ไกลเหมือนเดิมนะทุกคนพยายามกดเข่าข้างซ้ายลงตลอดให้สะโพกทั้งสองข้างเราติดพื้นตลอดเวลาหาตำแหน่งที่เรารู้สึกตึงมากที่สุดนะครับสะโพกด้านซ้ายถูกครับคุณปูนเพิ่มความหนักครับค่อยๆเดินแขนเดินแขนไปด้านซ้ายมือนั่นแหละครับเราจะกดน้ำหนักไปที่เข่ามากขึ้นถูกครับค้างตรงนี้พอพลิกที่สะโพกนะทุกคนให้รู้สึกตึงมากที่สุดหายใจเข้าลึกก้มต่ำลงและหายใจออกยาวเยี่ยมมากครับขางตรงนี้สองลมหายใจเข้าออกกลับขึ้นมากขึ้นยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าเช่นครับพับแขนขวาด้านหลังถูกครับแขนซ้ายจับข้อศอกดึงขณะที่เข่าด้านบนนะครับเข่าซ้ายเรายังกดอยู่ตลอดเวลาเรายังรู้สึกตึงที่สะโพกตลอดนะครับค่อยๆเอ็นตัวด้านซ้ายมือออกแรงดึงมากขึ้นกลับขึ้นไปคืนหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นรอบสุดท้ายโน้มตัวไปให้ไกลที่สุดอย่ามาครับคุณปูนเดินแขนไปกับพื้นค่อยๆให้เรายืดกระดูกสันหลังของเราตรงนี้นะครับขณะที่สะโพกเรายังตึงอยู่เหมือนเดิมนับหนึ่งนับสองนับสามเช่นการครับผ่อนคลายกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าเยี่ยมมาครับคุณปูนเหยียดขาสองข้างด้านหน้าเลยทุกคนเหยียดเท้าสองข้างเลยผ่อนคลายต้นขาเช่นครับก้มไปจับปลายเท้าอีกครั้งหนึ่งดีมากครับหายใจเข้าลึกอย่าลืมทุกคนกดเข่าสองข้างลงให้ติดพื้นนะค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าจับไม่ถึงปลายเท้าจับที่หน้าแข้งพอค่อยๆก้มต่ำลงเช่นครับผ่อนคลายยกลำตัวขึ้นเช่นการต่อเนื่องนะคุณชันเข่าข้างขวาขึ้นครับตั้งเข่าขวาขึ้นดีมากครับปลายเท้าซ้ายเรายังเหยียดอยู่เหมือนเดิมเช่นครับแขนซ้ายข้ามเข่าขวาปิดลำตัวแขนขวาวางด้านหลังถูกครับทุกคนให้รู้สึกว่าศอกและเข่าเราต้านกันตลอดเวลาออกแรงต้านกันนะครับเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายกระดูกสันหลังครับยืดตัวขึ้นสูงและมองผ่านหัวไหล่มองด้านหลังเลยดีมากครับนับหนึ่งขาตรงนี้นับ2ใบหน้าและคอบิดเยอะๆนับ3โอเคภายในตอนนี้เลยครับคุณปวนมือซ้ายวางไว้ด้านหลังกับพื้น

ากันดีมากครับแล้วเอามือมาหากันทุกคนจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราจับไปที่สะโพกพอนะครับยืดตัวและแอ่นหลังแน่นอนท่านี้ทุกคนจะรู้สึกว่าสะบักและไหล่เราจะได้คลายนะครับโฟกัสที่สะบักและไหล่ให้เราบีบเข่าเข้าหาลำตัวเยอะเยี่ยมมากครับคุณปูนยืดตัวและแอ่นหลังบิดใบหน้าและคอหายใจเข้าลึกๆปลายเท้าเราตั้งเหมือนเดิมนับหนึ่งนับสองเช่นการผ่อนคลายนะครับมองตรงด้านหน้าเลยต่อเนื่องด้วยมือซ้ายจับปลายเท้าขวามือซ้ายจับปลายเท้าขวาถูกต้องครับเหยียดออกไปด้านหน้าเลยครับดีมากยกขึ้นนุ่งสูงเท่ขางตรงนี้ครับทุกคนให้รู้สึกว่าหลังเราพิงกำแพงอยู่นะครับยืดหลังขึ้นดีมากครับคุณปูนหาง2ลมหายใจเข้าออกพยายามดันส้นเท้าขึ้นสู่เพดานไว้และดีมากครับถ้าเรายังไหวเราก็ดึงปลายเท้าเข้ามาหาลำตัวเยอะแล้วโน้มตัวไปหาต้นขาครับมองที่หน้าแข้งไว้ดีมากยกขางตรงนี้นับ1นับ2หายใจเข้าลึกๆนับ3โอเคผ่อนคลายมือซ้ายยังจับปลายเท้าขวาเหมือนเดิมมือขวาวางด้านหลังกับพื้นเลยครับถูกต้องยืดตัวและแอ่นหลังมองไปด้านหลังเลยทุกคนบิดใบหน้าและคอเช่นกันให้เราดึงปลายเท้ามาด้านซ้ายดึงเฉียงมาด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ดีมากครับบิดลำตัวทุกคนโฟกัสไปตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาเราให้ตึงมากที่สุดบิดใบหน้าและคอมองด้านหลังเยี่ยมมากครับคุณปูนขางไว้2ลมหายใจนับ1ยืดตัวขึ้นดึง

ข่าวเช่นครับข้อศอกขวาข้ามเข่าซ้ายเลยถูกครับบิดมองด้านหลังให้ศอกและเข่าต้านกันเหมือนเดิมทุกคนโดยที่เราโฟกัสไปที่หลังด้านล่างนะครับดูสันหลังเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่หลังด้านล่างเราผ่อนคลายหายใจเข้าลึกบิดใบหน้าและคอศอกต้านเข่าดีมากครับขางตรงนี้เช่นการผ่อนคลายกลับมาขึ้นแขนขวาไฟหลังถูกครับคุณปูอ้อมมือสองข้างไปหากันดีมากครับแล้วยืดตัวขึ้นมองด้านหลังให้เราบีบเข่านี้เข้าหานะเช่นครับขาตัวนี้สองลมหายใจเข้าออกยืดตัวขึ้นบีบเข่า

จับปลายเท้าเลยคิกขึ้นสู่เพดานถูกต้องครับยืดตัวและแอนหลังเยี่ยมมากครับสายตามองที่ปลายเท้านะทุกคนเหมือนเดิมให้เราโฟกัสที่น่องโฟกัสที่ต้นขาให้รู้สึกตึงมากที่สุดนะครับกล้ามเราจะได้คลายจากนั้นค่อยโน้มไปสู่ต้นขาครับและยกต้นขาขึ้นนึงสูงเยี่ยมมากครับอย่าลืมนะหลังของเราไม่เอ็นนะครับหลังลำตัวเราให้นิ่งไว้ตลอดเวลานะครับดีมากควรก้มเข้าไปหาเข่าครับนับ1นับ2นับ3แขนขวาจับเท้าไว้เหมือนเดิมแขนซ้ายวางด้านหลังกับพื้นถูกต้องครับขณะที่ขาเราตึงเราจะบิดเอวและหลังด้วยนะครับมองผ่านด้านหลังเช่นกันค่อยๆดึงเสียงไว้ด้านขวาเล็กน้อยนะครับโอเคขณะที่สะโพกเรายังแตะพื้นอยู่ทั้งสองข้างเลยปล่อยตัวสบายๆบิดใบหน้าและคอขางตรงนี้ไว้โอเคครับผ่อนคลายมาครับวางเท้าลงสู่พื้นเลยก้มตัวด้านหน้าก้มไปจับปลายเท้าสไลด์ตัวด้านหน้าเยอะนะครับพยายามกดเข่าสองข้างลงให้ตึงต้นขามากที่สุดเช่นครับผ่อนคลายกลับขึ้นมาขึ้นต่อด้วยท่าพิจิตรครับสุดท้ายให้เราพับเข่าข้างขวาด้านหน้าโอเคได้ครับพับขาซ้ายถูกต้องทุกคนเซตลักษณะนี้นะข้อเท้านะครับข้อเท้าข้างหน้าให้เราดึงมาด้านหน้าเยอะให้ข้อเท้ากับเข่าอยู่ในลายเดียวกันเลยตั้งฉากกันเลยดีมากครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนพยายามถอยเท้าด้านหลังให้ไกลนะครับขยับเท้าเกะค้างไว้จากนั้นให้เราโฟกัสไปตรงนี้ครับสะโพกข้างขวาเรากดลงดีมากครับให้รู้สึกว่ากล้ามที่ทำงานที่สุดก็คือสะโพกตรงนี้ด้านซ้ายดีมากครับปูนค้างไว้เยี่ยมครับหายใจเข้าลึกๆจากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้าเดินแขนไปกับพื้นเลยครับขยับมือสวยมากครับก้มตัวลงทุกคนยังพลิกที่สะโพกนะกดสะโพกลงให้ตั้งฉากกันโฟกัสที่สะโพกซ้ายให้ตึงมากที่สุดดีมากครับคุณขยับมือยืดกระดูกสันหลังออกไปเหมือนมีคนจับเท้าดึงด้านหลังเหมือนมีคนดึงแขนเราไปข้างหน้ากระดูกสันหลังเรายืดขาไว้ครับร้องลมหายใจเข้าออกดีมากครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวปล่อยสบายสบายเช่นการกลับขึ้นมาคืนเดินแขนกลับขึ้นมาคืนยืดตัวและแอนหลังนะครับต่อตรงนี้นะครับให้ทุกคนวางฝ่ามือข้างซ้ายอยู่หน้าเข่ากับพื้นนะครับจากนั้นดูแล้วครับเอาข้างในดีกว่าตรงนี้โอเคจากนั้นทุกคนงอเข่าด้านหลังขึ้นมานะครับใช้มือขวามาด้านหลังเลยครับมาโอบที่ข้อเท้าถูกครับคุณปูนมองข้างหน้าเลยมองข้างหน้าโอเคอยู่ท่านี้พอนะครับให้ทุกคนอยู่ท่านี้นะจะรู้สึกตึงว่าหน้าขาเราจะยืดมากขึ้นนะครับและสะโพกเราจะยืดมากขึ้นทุกคนให้รู้สึกว่าน้ำหนักเราเอียงมาด้านขวามือถูกครับขางสวยมากครับในตรงนี้นะครับยืดสะโพกและต้นขา2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1นับ2ให้เราฝึกชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นนะครับเอามือซ้ายมาวางบนเข่าดีมากครับสะโพกเราจะเต่งมากขึ้นมองตรงด้านหน้ายืดตัวและแอนหลังหายใจเข้าลึกขาและสะโพกยังเกร็งอยู่สู้ๆเพิ่มความหนักคุณปูนยกแขนซ้ายขึ้นไปด้านขางแค่นี้พอสวยครับนับ2ดึงปลายเท้ามากขึ้นนับ3เช่นครับผ่อนคลายรีแลกซ์วางฝ่ามือเหยียดเท้า2ข้างไปด้านหน้าเช่นกันถูกครับผ่อนคลายต้นขาสลับข้างนะต่อไปเลยครับขาซ้ายเหยียดด้านหลังพับขาขวาด้านหน้ายกสะโพกขึ้นเหมือนเดิมยืดตัวและแอนหลังดีมากครับให้เรากดหน้าขาด้านซ้ายลงมาเยอะถูกครับยืดตัวไว้จากนั้นค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งในลักษณะเดิมนะครับยืดกระดูกสันหลังเยอะยังโฟกัสที่สะโพกข้างขวานะครับยังรู้สึกตึงเหมือนเดิมดีมากครับนับ1หายใจเข้าก้มมากขึ้นนับ2ขณะที่ขาด้านหลังทุกคนนะครับบิดเข้านะบิดตลอดเวลาให้เราโฟกัสไปที่สะโพกให้รู้สึกว่าสะโพกของเราเหมือนผ้าที่เปียกน้ำบิดเอาน้ำออกจากผ้าให้ได้บิดให้มากสุดดีมากครับคุณปูนขางไว้นับ3กลับขึ้นมาคืนหายใจเข้ายืดตัวและแอนหลังดีมากครับมือข้างขวาวางกับพื้นต่อเลยส่วนมือซ้ายยื่นมาด้านหลังครับ
พับเข่าเข้ามาเช่นกันถูกครับมองหันหน้าดึงปลายเท้าเข้าเยอะๆสะโพกยังเกร็งอยู่เหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆสวยไหมครับกระปุ่นดึงข้อเท้าเยอะสะโพกทั้งสองข้างเราเกร็งไว้นะชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นเอามือมาจับที่เข่าดีครับแต่ถ้าเรารู้สึกเหมือนจะล้มให้เราวางมือกับพื้นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มความหนักมากขึ้นยกแขนข้างขวาขึ้นสุดเพดานเยี่ยมมากครับขางตัวให้นิ่งนั่นคือสะโพกทั้งสองข้างเราจะเกร็งเพื่อพยุงลำตัวดีไหมครับนับหนึ่งเหยียดแขนขึ้นหนึ่งสูงเพิ่มความหนักนะครับถ้าเรายังไหวนะให้พับแขนมาด้านหลังเอ็นตัวมากขึ้นนั่นหลักขางไว้ครับนับสองนับสามโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือเช่นครับวางสะโพกลงแล้วเหยียดเท้าสองข้างมาด้านหน้าเหมือนเดิมเช่นเดิมครับก้มไปจับปลายเท้าปล่อยสบายๆคราวนี้นะครับเอวและหลังเราไม่เกร็งขาไม่เกร็งค่อยๆก้มตัวต่ำลงจังหวะที่หายใจออกดีมากครับขาตรงนี้ยืดตัวและแอนหลังกลับขึ้นมาขึ้นเช่นครับทุกคนยกมาขึ้นเลยนั่งขัดสมาธิเลยครับผ่อนคลายแขนรีแลกซ์แขนสองข้างจับที่เข่าคราวนี้มองไหล่ขวาเช่นกันครับกดไหล่ด้านซ้ายลงให้บ่าและคอเรายืดไหล่ไม่ต้องเกร็งดีมากครับกลับขึ้นมาขึ้นมองไหล่ซ้ายกดบ่าด้านขวาลงนะครับตึงไปถึงกล้ามเนื้อที่คอหายใจเข้ากลับมาขึ้นนะครับตรงกลางแล้วกดคางเข้าหาลำตัวครับก้มหน้าลงดีมากครับให้รู้สึกเหมือนไหล่สองข้างเรากดลงนะคอไม่เกร็งโอเครีแลกซ์มองข้างหน้าเลยนั่นก็คือในส่วนของคลาส Easy for Yoga วันนี้นะครับขอบคุณครับ

0: คครับหลังจากที่เราเล่นในส่วนของโยคะไปหนึ่งครั้งนะครับสิ่งที่เราได้ในตรงนี้นะครับส่วนปวดก็จะเป็นในส่วนของกล้ามสะโพกนะครับสะโพกตรงนี้แล้วก็ต้นขาของเรานะครับจะรู้สึกสบายมากขึ้นหลังจากเราเล่นเสร็จนะครับตรงนี้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกได้นะครับในทุกๆวันนะครับจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเราดีขึ้นระบบการทำงานของร่างกายเราดีขึ้นนั่นคือสุขภาพเราดีแน่นอน
1: และสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนและพบกับพวกเราได้ใหม่ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬา
0: สำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง2คนขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับ

คุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารใต้อยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ1ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วล่ะครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่ Lamb นะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทน Lamb เข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอะเทิงครับ Lamb เลยนั่นเองครับ Lambและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วchicken มีอะไรบ้างครับมี chicken wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถวดใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken bone
ถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet แต่ชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่า foie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่ salmon นะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่นะครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfishปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dried shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็กprawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง Do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopusแล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom goddy squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับ squid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน octopus ไม่ใช่ octopus นะฮะ octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี shark fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ shark ear นะครับแต่ shark fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ it's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า crab ถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับ mussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเลยนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือcockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของ tofu ก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือ omelet นั่นเองนะฮะ omelet แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกเหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะ
มี Morning Glory นะครับ Morning Glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า Water Cress แต่จริงๆแล้วผักบุ้ง Morning Glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ Kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก Chinese Broccoliแต่ที่จริงบรอกโคลีก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbage ถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอซ์เซนเนอร์แมนป๊อปไอซ์ครับก็กินผักขมสปินาชไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะสปินาชนั่นเองครับออกเสียงว่าสปินาชคอลีฟลาวเวอร์เราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่าคอลีฟลาวเวอร์นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดนึงคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็น pumpkin นะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามะระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมประสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับ1ครับก็คือ sweet หวานsour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedeep fried ก็คือทอดในน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนะครับ Kentucky fried chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดในน้ำมันเยอะๆ
ส่วนคำว่าผัดนะครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้มsteam ก็คือ1อย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับกับผ้าแหละครับข้าวสวยก็จะเป็น steam rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้อย่างเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilledก็คำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะso ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grilled chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duck หรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลาย10คำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fry with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curryWith chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม With eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับและถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายไปต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop
scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อ scallop อาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers. You call it fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะแล้วเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับ1ถึง10ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะ1ฮะเดือนอะไรเลยนะดังๆดังๆครับดังๆ1สองเดือนอะไรโอเคอาซิกจะแจกกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป when is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหมนี่ February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้า
1: five
0: ยี่สิบ
1: twenty
0: thirty
1: one
0: ยี่สิบแปดสี่สิบหก52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
1: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
1: from the back
0: 1ดังๆ1
1: 2
0: 3 4 5เอ้ยพูดอะไรเลข8อะไรภาษาอังกฤษ
1: 9
0: 10ฮะ10แล้วก็10แล้วก็11 11แล้วก็12 1314 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
1: 19
0: ตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอ้คนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อะต่อไป
1: 24
0: ก่อน 30อะไร32
1: 34
0: 30อะไรเนี่ย30อะไร36 36 38 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย
1: 38
0: 38

0: จีอะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40ค่ะ40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ย
1: seasons
0: แปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: สี่ฤดูกาล
0: ฤดูกาลแรกคือ winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter
1: หนาว
0: เหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่า winter ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้ามีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึง snow white ค่ะนะคะคำว่า snow ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
1: กุมภ
0: าใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองนอกแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสปริงนะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือสปริงนะคะสปริงเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
1: summer
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างละอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
1: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake เอาใหม่
1: snowflake
0: ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: ดอกไม
0: ้มีดอกไม้

มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีกมีก้อนเมฆมีหญ้ามีสายลุงการมีสายลุงหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้

0: ฤดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้วฟอลใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพารามั้ยคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไรวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ยสมมุติ snowman อันนี้ที่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะมันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาวอันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วงอ
0: ันนี้นะ1 2 3 4
1: อันซ้าย
0: ถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะอันนี้และที่เหลือคืออะไร summer ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
1: ว
0: ่
1: า
0: autumn โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter
1: ม
0: ี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็นวินเทอร์เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
1: ้
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: สปริงม
0: ี
1: ดอกไม้
0: มีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: ม
0: ันอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันจะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: มีทะเล
0: นะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: ฤดู
0: ใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม
0: ้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไงเป็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไร spring หน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะ spring ใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีเสียคืออะไร rainbow ใช่ไหม

0: เช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: สิบเอ็ดเฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงเล่น10โมงแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ11โมง45ปล่อย

0: ะคะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางนี้ไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้มันเปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหนหน้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะ
1: ไม่
0: หรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้หน้าหนาวเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหน

0: ื่อกี้เห็นล่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: น
0: โซแมนอยู่หน้าอะไรโซแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์อ่ะทีนี้ต่อไปอันนี้อ่ะหน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือวินเทอร์เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรออ่าซานตาคริสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือบอกเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนกันอ่ะโอเคอ่ะสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดคิดในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากอย่าผลักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
2: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไล่เพื่อนฟังหันไปหัวไล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวไล่ยังไงในจินตนาการของเราหัวไล่ยังไงทีนี้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: แล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอก
1: ด
0: ูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่าดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดสติ๊กเกอร์ฟงด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีดูดีใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter ต้องแต่งตัวยังไงอะคะผ้าบังคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้ scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer นะคะออกโทเบอร์คืออะไรเอ่ยออกโทเบอร์ตุลาใครเกิดหน้าร้อน

0: มือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะ
1: หน
0: ้
1: าหนาว
0: หน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ยNovember ถึง February ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะอ๋อหรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6หน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะโดยนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย storm มีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรอว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
1: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะCloud แปลว่า
1: คลาว
0: แปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่า cloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: meet you.
1: Nice to meet you too.
0: Teacher Greg ได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ where are your sons? แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me.
0: Let's go.
1: Cool.
0: ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ Hero Model Teacher Greg มาแล้วครับลูก
0: Hero Model
2: ครับ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you. What's your name?
2: My name is Piradon Charlie. Nickname Hero. 10 years old. My name is Piradon Charlie. Nickname Model. 10 years old.
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother?
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother. Who's the younger brother? หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: Model. แต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: จะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
2: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเป็นอะไรครับ
2: ฝาแฝด
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเจก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
3: Hello, my name is Thanawaskar Thun, nickname Pet, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะคร
0: ับ2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
2: pommel horse
0: อย่างดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
2: ring
0: เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
2: Parallel bars
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
2: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์ของบาคูครับ
0: model which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: มาหูครับ
0: โนวา which do you like
2: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
2: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะเก่งมากค่ะโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
1: ค่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
1: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round offSomersault.
2: Round off back somersault.
1: Hero ค่ะ
0: Hero. Sue, Sue. Ready, steady, go. Ooh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
2: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
2: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
1: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูด

0: ไปนะ pommel horse
1: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
2: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
3: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
1: scissor pose
0: ท่าที่สอง
3: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
1: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับยอดเก่งมากปรบมือครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
2: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
2: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรย์ขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮิโร่ครับ
2: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม
0: ่แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
2: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
3: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้
0: ทำยังไงดี
3: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีจะเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
2: จะมีแบบช่วงอะไรเรียบช่วงเหมือนไก่อันนึงครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดมือหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อไก่ด้วยถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้น
3: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
3: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
3: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
2: คือฮิโร่เพราะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
2: เพราะผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
1: inspire
0: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
2: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าอย่างนี้ครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
2: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกกายได้ไหม
2: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
3: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกกายนะคะทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่ทำไม ต้องกนขนออกด้วยครับ
3: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทําให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าคนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
3: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
3: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่าม
2: uscle
0: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้โหคุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
3: แค่นี้หนึ่งไหมคะ
0: โ
2: อ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ
4: Oh no
0: เป็นไง
5: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยพี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า bodybuilding อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
3: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า bodybuilding ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
3: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ frontDouble bicep hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นับเรียกว่า tricep
3: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
3: front lateral นะคะ
0: feature
3: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อด้านหน
0: ้
3: า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
3: ับ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
3: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: วิ่ง side chest
2: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
3: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
3: ค่ะต่อไปท
0: ่
3: าที่4ค่ะ back double bicep up
0: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาละครับโมเดล back
2: double
0: bicep back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
3: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
0: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้
3: ด
0: ้
3: านหล
0: ั
3: ง
0: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
2: back lateral
0: ถูกต้องครับท่าต่อไปครับ
3: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิกหลังแขน
0: โอเคอินยูนะครับโอ้ side tricep ใช่แล้วนะ
3: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยนี่ six pack
3: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า
2: abdominals
0: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
3: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสําเร็จหรือได้ชัยชนะทุกๆครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารไหมมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสําคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ําหวานให้น้อยลง ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะ

0: แล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่งน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแร่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: Well done. Great job. Today is a very unexpected day. The fact that I met Nong Hiro, Nong Modeo, Nong Noa, and Nong Pit was very special. Since I was born, I have never seen a very young bodybuilder. Vocab Journey Kid Story, this tape has many things that impress me, such as the teaching of the mother who is the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nong Hiro and Modeo grow up and spend their childhood happily. And I really her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าการเพาะกายหรือการเล่นกล้าม A. Bodybuilding B. Body weight C. Body height โอ้โหทุกข้อมีคำว่า Body เลือกดีๆครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Bodybuilding ครับข้อ B. Body weight ก็คือน้ำหนักตัวและข้อ C. Body height นั่นก็คือความสูงของร่างกายนั่นเองครับประทับใจมากแต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中炫是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人，尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以向神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เงี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่นะตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อาจส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเร
0: ื่อง เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิงหนึ่งได้800เลยเหรอ
1: เด็กหญิงหนึ่งได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือคุณพ่อคงไม่แค่อย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะอยู่กับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ

0: เหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
2: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
2: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
2: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานน่ะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: แล้วแล้วผมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วผมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าก็ชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน

0: ลักร้อยพันเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะโอ้โหเพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
0: อ๋อประจำเลยใช่ไหมเวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหม ลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก็จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวค่ะหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
1: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิงก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
0: ี้เอาอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
1: อีกสักสองเสียง
0: ที่แบบแตกต่าง
1: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
0: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
0: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
1: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นแบบอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
0: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
1: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักพากที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อ่ะไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
0: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
1: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
0: ะ
1: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
0: ใช่คือสำคัญคือหูฟัง
1: ใช่
0: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
1: ู
0: กไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
1: ใช่ค่ะ
0: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอะอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาแบบ why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึง
1: ใช่

0: จะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันเจ๊นึกออกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
0: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแท้วันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกของความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อ่ะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
1: ใช่
0: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: บทร้องไห
1: ้บทร้องไห้
0: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
1: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
0: ๆ
1: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
0: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ้ำต
1: ่
0: อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
1: ัน
0: จะถึงใจคนดูเลยอ่ะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูหน้าหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
1: ได้ค
0: ่ะลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ้า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี่
2: เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณลูกว่าอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้คือชั่วโมงบินเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
1: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต ้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
0: ้
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิด

0: แคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เนอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะเข้าไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาที
0: สองนาที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช่
1: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
1: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์แอมแล้วอะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากออมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: ค่ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footbit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสัก1กรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬา

ขนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่จะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉียวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉียวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนหรอ How many were injured? อีกประโยคหนึ่งนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVD song. DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, you know, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But if we evaluate how much, you know, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆหรืออันที่เราใช้นี่ไม่เป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
2: เด็กๆอย่างเราต้องเราต้องเรียนต้องอ่านต้องเขียนหนังสือขออาคาหมออื่น
0: We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project called Learning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website.So that you know all children could really download and then learn anti-child labor exploitation.
3: หนูพอสัญญาว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเองไม่

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
3: The sun rises in the east
1: และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก
3: The sun sets in the west
0: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะ เราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไม่เอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่แนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค present simple tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
0: บอกใบให้นะคะ present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es ค่ะไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King Chulalongkorn the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามมหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลและอาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการพระเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอกเรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกันก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to serve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: There are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: ทั่วประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมกัน
3: Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัย
0: เนาะ But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: และท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: Bangkok
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
0: น
3: Yes yes only graduate student
1: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว
0: ่
1: าใช
0: ่
1: ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะนะฮะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่งไ

0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคารวาสเป็นคนทั่วไปอ่ะ
1: เลย์พีพูลหรือเลย์แมนคือคารวาสใช่ไหมฮะก็คือว่าไปแล้วนิสิตมีมาสัก 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค
0: ์เป็นพระเป็นเน
1: น novices
0: เป็น
1: นันแปลว่าไม่มี
0: ไม่ใช่นั่นคือไม่ชี
1: นะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
2: mainly we have five facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
1: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันนะ Education คารุศาสตร
2: ์ Social Science,
1: สังคมวิทยา
2: สังคมศาสตร์
1: สังคมศาสตร์
2: นะคะ Buddhism
1: อันนี้แน่นอน
0: พุทธศาสนา
2: แล้วก็ humanities
1: มนุษยศาสตร
2: ์แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย
1: graduate school ว้าวไม่ธรรมดานะ
3: ยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า Our University arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she itI แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสWe go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม s-e-s นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus. ครูพี่ Nat กับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I U V day และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะแต่ถ้าเป็น he goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ she goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม s-e-s นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by busแนทไปโรงเรียนด้วยรถบัสแนทเป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
4: ไอ้แม่งช่วยพี่ด้วย
5: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
4: รถมันทับเท้าอ่ะ
5: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช
6: ่เหรอ อ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
5: ่ดีครับพี
6: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
5: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
7: Welcome to ปั๊ม
5: โอ้โห
7: ปั๊ม Do you need some hair
8: Oh some hell No I just want gas
7: We don't sell gas We only sell
5: oil
6: อุ้ยนี่
5: ครับพี่
6: ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
5: ่
6: เออคุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่า pump ก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า

0: A gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่า
1: โอ้ย
0: เออต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
1: welcome to gas station do you need some help do you need some help
2: what kind of fuel fuel are you like
0: นี่พี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
2: อ้าวว
0: าย
2: อ้าวก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่เหรอ
0: พี่ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีก

0: I actually want diesel. How much is it per liter?
1: How much? 28.50 บาท
0: What?
2: Hey, นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
1: ไม่พี่
2: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28.50 บาทใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
2: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28.50 บาท
1: โอ้28.50 บาท
0: อ๋อ yes okay
3: yeah
0: let's do that
2: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
1: โอเคครับพี
2: ่เออ
0: โอเค
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะ
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help? มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
4: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
5: ซึ่งดูเราจะใช้กับประธาน I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ you กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะ
4: ส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น does he go to school by busเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ Do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
5: ถ้าคำถามเป็น Do you go to school by bus? คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่ Yes, I do ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
4: แล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus?เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม does ก็ต้องตอบ does นะคะถ้าใช่ตอบว่า yes he does เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
5: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
4: Vocab King ค่ะน้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
6: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
7: พร้อมค่ะ
6: พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
8: We will start now Alone
9: A L O N E
8: Care
9: C A R E
8: Junior
10: J U N I O R
8: Picture
10: P I C T U R E
8: Skirt
9: S-C-U-R-T
8: Skirt
9: S-K-U-R-T
8: Skirt
9: Pass
8: Certain
9: Pass
8: Droplet
9: D-R-O-P-L-E-T
8: Goddess
9: G-O-D-D-E-S-S
8: Playground
9: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
8: Playground
9: Pass
8: Restore
9: R-E-S-T-O-R-E
8: Coriander
9: K-O-R-I-A-N-D-E-R
8: Coriander
9: Pass
8: Draconian
9: D-R-A-C-O-N-I-A-N
8: Encyclopedia

0: S-E-N-C-Y-C-L-O-P-D-I-A.
1: Successfully.
0: Again, this.
1: Successfully.
0: F-I. Pass.
1: Unscramble.
2: U-N-S-R-A-M-B-L-E.
1: Unscramble.
2: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E.
1: Ballerina. Fascinating.
0: Pass.
1: Occasionally.
0: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y.
1: Retrieval.
0: Pass.
1: Substitute.
2: Pass.
1: Black.
0: B-L-A-C-K.
1: Evil.
0: E-V-I-L.
1: Follow.
0: F-O-L-L-O-W.
1: Often.
0: Pass.
1: Polite.
2: P-O-L-I-T-E.
3: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่แนทเจอคำศัพท์ในรายการ World Cup King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
5: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะ

0: แสงน้อย
1: ได้แล้วค่ะ
0: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
1: ก็ลบได้แล้วค่ะ
0: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
1: ไม่ได
0: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
1: ปลดล็อกได้ค่ะ
0: ปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
2: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
3: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
2: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
3: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่น
2: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographerที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ this is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่างphotograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my family นี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
2: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer
3: ใช่แล้วค่ะ
2: ตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
3: โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เรากำพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
2: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
3: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
2: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photograph แปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
3: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ he who would eat the nuts must first crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
2: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV